เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงวยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ามาถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี้ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนำชุบแล้วก็มียำลิงปลิ้งมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุ๊จุ๊น เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลย

0: เลเลยค่ะน่าจะมาอาบน้ำที่นี
1: ่เอาจริงเหรอ
0: ใช่จริงหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
1: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
0: ้คือ
1: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มากมาก
2: คนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไซขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
0: แล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
0: เยอะ
2: ที่นี่มันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
0: เป็นของชาวบ้านที
2: ่ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโทษศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกไทรขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
0: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ
1: ์ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนเขาบอกมาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตสีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้สืบก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์ผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
1: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
0: ในการรวมตัว
1: ใช
0: ่
1: แล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดนี่มานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกลี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
1: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไร
2: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ย

0: คือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
1: ชอบมากชอบมาก
2: ที่คือแบบ
0: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ้มอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ้มเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ้มเนี่ยนั่งรถจิ้มชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
2: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
1: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
2: สร้
1: างสายขาวเนี่ยมีกี่จุดจุดไหนบ้าง
0: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดทรายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดทรายขาวก
2: ็
0: ถูกต้อง
2: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
0: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการบาเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
1: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับจุดสน
0: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงและก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
2: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่อีกหลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
1: โอเค
2: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: ใหญ่ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: ไปไหนดีคะมันไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
1: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
2: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

วคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ล้วยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม
3: ฮะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ด

พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้ว100ปีที่ผ่าน

0: ยังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
1: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
0: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
2: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
0: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
1: ได้ข้าเล่น
0: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
2: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
2: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
1: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
2: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
0: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
2: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
1: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
2: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
1: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
2: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
2: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
1: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ

0: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
0: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
0: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
1: ได้ไปกันเลย
0: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
3: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
3: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
0: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
3: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
3: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
3: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
3: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
0: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่ 4-5 วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

怎么了？

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lasuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lasuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ไอ้นี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรง

0: กว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้โลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย
2: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

0: และมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เขาเดินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ

0: เขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
0: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
0: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
0: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ยพูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
0: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆ

0: สิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S-H-A-P-E Shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันนี้มีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมแล้วอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วู้วู้แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง houseHOUSE house บ้าน color COLOR color สี tunnel TUNNEL tunnel อุโมงค์ tree TREE tree ต้นไม้ circle CIRCLE circle วงกลมSquare S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูโปรแกรมท่องเที่ยวกันดังนั้นหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือโปรแกรมท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนมาใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราจะอธิบายลักษณะของวันน้ำเกิดและวันน้ำตายหลังจากเรียนจบแล้วเราต้องรู้จักทั้ง2วันนี้เอ๊ะแล้วจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมท่องเที่ยวยังไงทุกคนคะในวันนี้นอกจากความรู้ที่เราจะต้องได้แล้วยังมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะต้องสามารถลงความเห็นข้อมูลที่ได้นะคะจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเกิดและน้ำตายค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องได้โดยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวกันนั้นครูมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะเรื่องราวของครูเองนะคะเป็นการไปเที่ยวทะเลแหวกค่ะนักเรียนในช่วงปิดเทอมของคุณครูแล้วก็ครอบครัวซึ่งเป็นการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยแบบเร่งด่วนไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะคะครูจะไปเที่ยวไหนนะคะนักเรียน
3: ทะเลแหวก
2: นะคะวางแผนแบบไม่ได้จองอะไรล่วงหน้าครูก็เลยรีบโทรหานะคะบริษัทนำเที่ยวเลยนะคะแล้วบริษัทนำเที่ยวเนี่ยก็แจ้งว่าในวันที่คุณครอบครัวต้องการที่จะไปชมทะเลแหวกนั้นเนี่ยเป็นวันน้ำตายค่ะคุณครูก็งงเอ๊ะอะไรเป็นวันน้ำตายนะคะบริษัทบอกว่าเป็นวันน้ำตายแล้วเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าคุณครูเลือกที่จะไปวันน้ำตายเนี่ยทะเลแหวกที่คุณครูฝันว่าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะน้ำทะเลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมากและสันทรายอาจจะไม่โผล่คำว่าน้ำทะเลอาจจะไม่ลดมากนั่นหมายความว่าทะเลเนี่ยที่เราคิดว่ามันจะเป็นทะเลแหวกแล้วเราสามารถที่จะเดินบนสันทรายไปยังเกาะต่างๆเราอาจจะไม่สามารถเดินได้เพราะน้ำเนี่ยมันสูงเกินไปใช่ไหมคะเพราะสันทรายเนี่ยมันไม่โผล่นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยอยากจะไปเห็นทะเลแหวกอย่างชัดเจนบริษัททัวร์เขาก็ได้แนะนำค่ะนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าทะเลแหวกเห็นชัดเจนเนี่ยมันจะมีสันทรายเชื่อมเกาะทั้ง3เกาะเลยเหมือนในภาพนะคะคุณครูเนี่ยควรจะจองโปรแกรมท่องเที่ยวในช่วงวันน้ำเกิดค่ะแต่นั่นแหละนักเรียนคุณครูบอกว่าคุณครูไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมมันเป็นการกระทันหันใช่ไหมก็เลยรีบโทรไปปรากฏว่าครูต้องไปวันที่ครูเลือกไปมันเป็นวันอะไรนะคะวันน้ำตายแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีเนี่ยครูควรจะไปในวันน้ำเกิดเขาแนะนำแบบนี้ค่ะนักเรียนคำถามก็คือน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ

0: แน่นอนว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแสดงว่าในความคิดของเราคำว่าน้ำเกิดกับน้ำตายก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องใช้การสืบค้นใดๆใช้ในความคิดของเรานักเรียนนักเรียนคิดว่าน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรเมื่อกี้ตอนที่ครูเล่าเรื่องที่ครูจะไปท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงนะคะนักเรียนถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงคะ
1: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
0: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
1: และจะทำให้เดินไปก่อน
0: ครูสามารถที่จะเดินผ่านเป็นทะเลแหวกเดินไปตามเกาะต่างๆได้ไหมถ้าวันน้ำตายแต่ครูควรจะไปวันน้ำเกิดเพราะฉะนั้นในความคิดของเราน้ำเกิดน้ำตายคืออะไรขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสักหนึ่งคนดีกว่าเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลขที่8กันใครเอ่ยเลขที่8อยู่ที่กลุ่มที่3นะคะเอาในความคิดเห็นของนักเรียนเลยจากที่ฟังเรื่องราวของครูนักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ
2: วันน้ำเกิดน้ำตายเนี่ยนะครับคงจะเหมือนกับการที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลง
0: ในความคิดของเราเราคิดว่าเป็นน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราก่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะนักเรียนเรายังไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะแต่เราต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วความคิดของคนอื่นๆล่ะคะแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวันน้ำเกิดนะคะน้ำตายโดยการที่เราจะต้องสืบค้นเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสมมุติว่าเราจะต้องใช้สื่อใช่ไหมคะเว็บต่างๆในการสืบค้นอันนี้ไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดหนังสือเนาะเราใช้การสืบค้นแบบผ่าน search engine ต่างๆใช่ไหมคะเราจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นเราจะต้องบอกวัตถุประสงค์เว็บที่เราไปสืบค้นเนี่ยมันจะต้องบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่เนี่ยอย่างชัดเจนการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยจะต้องตรงตามกับวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ใช่ว่าวัตถุประสงค์อย่างนึงเนื้อหาอย่างนึงความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงแล้วนะคะประเมินต่อไปในเนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการสังเกตนะคะเราจะต้องเห็นว่าเขามีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยรวมถึงมีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งต้นตอของข้อมูลค่ะแล้วก็จะต้องสามารถตรวจสอบต้นตอของข้อมูลได้นะคะว่าข้อมูลที่ถูกอ้างถึงนั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดนักเรียนพอเข้าใจวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลไหมคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนถ้าเกิดว่ามีการระบุวันเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยได้ยิ่งดีเลยนะคะจะได้รู้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันล้าสมัยหรือเก่าไปหรือยังอัปเดตหรือเปล่านะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยควรจะมีช่องทางติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของทางการจริงๆไหมนักเรียนสามารถไปตรวจสอบชื่อเว็บไซต์แล้วก็ข้อมูลต่างๆได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการในการตรวจสอบนะคะเช่นเว็บไซต์ที่ครูได้ขึ้นไว้ให้เลยตามนี้นะคะนักเรียนเอาละค่ะหลังจากที่ครูเนี่ยได้ให้คำแนะนำนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ในการทำกิจกรรมที่หนึ่งค่ะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวได้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบงานเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะใบงานที่1 นะคะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางแล้วใช่ไหมคะครูเนี่ยมีโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับการเที่ยวทะเลแหวกของบริษัททัวร์เนี่ยมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเราจะไปท่องเที่ยวทะเลแหวกนั้นแล้วไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนครูกวางที่เลือกวันที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักถ้าเป็นเราหรือเป็นเพื่อนที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางเนี่ย เราจะพิจารณาข้อมูลอย่างไรนะคะเอาละทีนี้นะคะในตัวกิจกรรมเนี่ยนะคะมันจะมี2ตอนตอนที่1กับตอนที่2ใช่ไหมคะในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตข้อมูลจากโปสเตอร์ก่อนเลยค่ะนักเรียนแล้วตอบคำถามก่อนคำถามที่ครูได้ให้ไว้อันแรกคือจากโปสเตอร์ข้อมูลที่ปรากฏมีอะไรบ้างเอาละตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยสังเกตและตอบคำถามข้อแรกไปพร้อมกันเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้สังเกตตัวโปสเตอร์ท่องเที่ยวนะคะทะเลแหวกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนได้สังเกตนะคะข้อมูลในโปสเตอร์แล้วพบอะไรบ้างอ่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบดียกมือแล้วจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ปรากฏข้อมูลต่างๆวันเวลาของทะเลแหวกน้ำขึ้นน้ำลงและเห็นเกาะเยอะแค่ไหนหรือว่าระดับน้ำทะเลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะจากที่เพื่อนของเรานะคะได้ตอบมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกสังเกตดูซิว่าเราไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรคะนักเรียนเราต้องใช้ทักษะการสังเกตจังหวัดอะไรคะกระบี่ใช่ไหมคะเขาแอบเขียนไว้นิดนึงใช่ไหมคะเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีวันที่เป็น1ค่ํา2ค่ํา3ค่ําซึ่งเป็นปฏิทินแบบจันทรคติใช่ไหมคะรวมถึงมีเวลามาให้ซึ่งเขาก็ได้มีเวลาที่ได้เน้นเอาไว้รวมถึงวันที่ได้เน้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือว่าแรม 7-8 ค่ำจะสามารถข้ามไปที่เกาะไก่ได้แต่สันทรายเนี่ยไม่ปรากฏสันทรายไม่โผล่นั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียนช่วงนี้นี่เป็นยังไงคะแสดงว่าเวลาเราเดินน่ะเดินไปขาเราก็จะอาจจะจมอยู่ในน้ำใช่ไหมนักเรียนแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำเขาบอกว่าทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินบนสันทรายได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตทำให้เราเห็นนะคะข้อมูลที่จะสามารถทำให้เราตัดสินใจไปเที่ยวแล้วก็ถูกต้องถูกใจตรงกับช่วงที่เราว่างแล้วก็ได้เห็นภาพที่เราอยากจะเห็นอยากเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้พิจารณาได้นะคะเอาละต่อไปคำถามที่2จากโปสเตอร์วันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายอุ๊ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายมีวันไหนบ้างคะนักเรียนเป็นช่วงขึ้นหรือช่วงแรมกี่ค่ำคำถามข้อนี้ใครจะตอบผู้กวางดีคะยกมือโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวมาฟังอีคิวกันว่าเขาคิดว่าจากโปสเตอร์วันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทราย
2: ขึ้นแรม 12-14 ค่ำครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะเอาละค่ะมาดูที่โปสเตอร์ของเราอีกครั้งนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่า

0: ในช่วงที่ครูเนี่ยทำกรอบสีแดงไว้นะคะมันจะเป็นช่วงที่ EQ ได้ตอบไว้เลยคือขึ้นหรือแรม12ถึง14ค่ำนะคะเพิ่มเติมอีก1ข้อมูลคือถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม15ถึง14ค่ำเราอาจจะเห็นทะเลแหวกเหมือนกันแต่เห็นทะเลแหวกแค่2เกาะเพราะน้ำลงเช้าหรือค่ำเกินไปค่ะนักเรียนนึกภาพว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่เป็นทะเลแหวกดังนั้นก็จะต้องเผื่อเวลาถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนก็อาจจะไม่สะดวกถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยในช่วงขึ้นหรือแรม15ถึง14ค่ำก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเพราะว่ามันจะแหวกแค่2เกาะเองแต่ก็แหวกเหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะต่อไปคำถามข้อที่3ค่ะจากโปสเตอร์เนี่ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วเราจะไม่เห็นสันทรายวันไหนบ้างคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบคุณครูดีถ้าเกิดว่าเราไปวันนั้นเนี่ยจะไม่เห็นสันทรายเลยใครดีคะเอายกมือแล้วจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนเรากันนะคะว่าวันไหนที่เขาสังเกตในโปสเตอร์แล้วคิดว่าน่าจะไม่เห็นสันทรายเลยเชิญเลยค่ะ
1: แรม7ถึง8ค่ําค่ะ
0: ขึ้นหรือว่าแรม7ถึง8ค่ําใช่มั้ยคะปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะอันนี้เพื่อนเราก็ใช้ข้อมูลนะคะจากโปสเตอร์ที่อยู่ในใบงานนั่นแหละนักเรียนจะเห็นว่าในช่วงขึ้นวันขึ้นหรือว่าวันแรม7ถึง8ค่ำเนี่ยนะคะสันทรายเนี่ยจะไม่โผล่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม9ถึง11ค่ำเนี่ยก็พบว่าน้ำเนี่ยจะไม่ลดเขาไม่ได้เขียนว่าสันทรายจะไม่โผล่แต่เพื่อนเราเนี่ยก็ใช้การสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าถ้าเขาบอกว่าน้ำไม่ค่อยลดนะคะน้ำประมาณขานั่นหมายความว่าเราก็อาจจะไม่ได้เห็นสันทรายเนี่ยที่โผล่ชัดเจนนั่นเองนักเรียนคะหลายๆคนอาจจะงงว่าครูคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันที่เราไปเที่ยวน่ะมันจะเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรเราสามารถใช้ปฏิทินจันทรคติหรือปฏิทินไทยเนี่ยในการดูได้ว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะดังนั้นก็สามารถวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวของตัวเองอย่างเหมาะสมได้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้ครูมีคำถามข้อที่4ที่จะถามว่านักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายเนี่ยมันน่าจะตรงกับช่วงวันใดในโปสเตอร์การท่องเที่ยวทะเลแหวกจังหวัดกระบี่ของเรานักเรียนคิดว่าช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำเกิดช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำตายลองคาดคะเนจากความเข้าใจของเราให้ครูหน่อยอันไหนน่าจะเป็นเรียกว่าวันน้ำเกิดอันไหนน่าจะเรียกว่าวันน้ำตายต้นข้าวยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของต้นข้าวกันคนอื่นๆก็ตั้งใจฟังนะคะเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันค่ะมาดูว่าตรงกับที่เราคิดไหมเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะวันน้ำเกิดจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม12ถึง14ค่ำค่ะส่วนวันน้ำตายเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม7ถึง8ค่ำค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือเพราะอะไรหนูถึงคิดอย่างนั้นคะ
2: เพราะว่าวันขึ้นหรือแรม7ถึง8ค่ำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่เห็นสันทรายเลยค่ะซึ่งจะถูกเรียกว่าวันน้ำตายส่วนวันขึ้นหรือแรม12ถึง14ค่ำเนี่ยเราสามารถขึ้นไปเดินได้แล้วสามารถเห็นสันทรายได้ชัดเจนค่ะเลยเป็นวันน้ำเกิดค่ะ
0: อันนี้นะคะความเห็นของต้นข้าวนะคะดีมากช่างสังเกตมากปรบมือให้ต้นข้าวหน่อยนะคะเอาอันนี้นะคะวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายมันจะเป็นช่วงไหนแล้วเพราะอะไรเราถึงเรียกว่าแบบเนี้ยคือวันช่วงวันน้ำเกิดแบบเนี้ยน้ำตายนะคะเราจะหาคำตอบกันนะคะผ่านตัวใบงานนะคะเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะอยู่ในตอนที่2ที่นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยช่วงไหนเรียกว่าวันน้ำเกิดเพราะอะไรถึงเรียกว่าวันน้ำเกิด เกี่ยวกับสันทรายไหมแล้วน้ำตายล่ะทำไมถึงเรียกว่าวันน้ำตายแล้วช่วงไหนในปฏิทินจันทรคติที่เราพอจะทราบว่ามันเป็นวันน้ำตายบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวลงมือสืบค้นข้อมูลอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้หนังสือเรียนก็ได้นะคะเพื่อหาคำตอบนะคะเอาละค่ะตอนนี้ลงมือสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบนี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้สืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะบันทึกลงในใบงานเรียบร้อยแล้วน่าจะพอรู้กันแล้วนะคะว่าวันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรแล้วมันจะตรงกับปฏิทินจันทรคติเนี่ยตรงกับวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมนะคะของเพื่อนต้นทางกันว่าจะสืบค้นข้อมูลแล้วได้ข้อมูลว่ายังไงบ้างขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนห้องต้นทางหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรวันน้ำเกิดคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากที่สุดครับและวันน้ำตายคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดครับ
0: ขึ้นสูงสุดและลงยังไงนะคะ
1: สูงต่ำสุดครับ
0: ลงต่ำสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดอันนี้นะคะต่อไปแล้วเราได้สืบค้นต่อไหมว่าวันใดทางจันทรคติที่เรียกว่าวันน้ำเกิดวันไหนคะ
1: วันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันใดในปฏิทินจันทรคติที่เป็นวันน้ำตายคะ
1: วันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนนะคะห้องต้นทางหน่อยนะคะอันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นผลนะคะการทำกิจกรรมจากเพื่อนห้องต้นทางก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเป็นยังไงคะวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะเราก็เลยเรียกว่าวันน้ำเกิดนะคะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม15ค่ำค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันน้ำตายนะคะก็จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยในระดับที่ไม่แตกต่างกันเยอะเหมือนน้ำมันตายเลยเรียกว่าวันน้ำตายค่ะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม8ค่ำนั่นเองค่ะนักเรียนเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมโยงนะคะเข้าสู่โปสเตอร์ค่ะโดยคำถามท้ายกิจกรรมนะคะข้อแรกเราได้ถามเอาไว้ว่าจากโปสเตอร์เที่ยวทะเลแหวกเนี่ยนะคะช่วงวันที่สันทรายโผล่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ำเกิดหรือวันน้ำตายเพราะเหตุใดคะเราดูโปสเตอร์คราวนี้เรารู้แล้วว่าวันน้ำเกิดวันน้ำตายคืออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ข้อมูลจากโปสเตอร์เราพอตอบได้ไหมว่าวันไหนคือวันน้ำเกิดแล้ววันไหนเป็นวันน้ำตายเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นตัวแทนห้องต้นทางพอตอบได้ไหมคะยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5ขอเสียงปรบมือให้มิมี่หน่อยค่ะตอนนี้นะคะคนอื่นๆนะคะก็รีบนะคะเขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็พยายามนะคะนักเรียนเชื่อมโยงนะคะความรู้ที่ได้จากการสืบค้นเข้ากับโปสเตอร์ที่เป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบของมิมี่กันค่ะ
2: ตรงกับวันน้ำเกิดค่ะเพราะวันน้ำเกิดน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันมากที่สุดค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้มิมี่หน่อยค่ะเพื่อนของเรานะคะบอกว่ามันตรงกับวันน้ำเกิดนะคะช่วงที่สันทรายโผล่เนี่ยตรงกับวันน้ำเกิดซึ่งถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวันน้ำเกิดเนี่ยจะเป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงเนี่ยแตกต่างกันมากมันจะเห็นสันทรายได้ชัดเจนเราก็จะสามารถเดินจากเกาะนึงไปยังเกาะนึงได้โดยที่จะตรงกับวันนะคะขึ้น15ค่ำหรือว่าวันแรม15ค่ำนั่นเองค่ะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมครูพูดแค่วันขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำไม่เห็นจะพูดเดือนเลยปกตินักเรียนมักจะแบบได้ยินใช่ไหมคะเวลาเขาพูดเกี่ยวกับวันพระวันทางศาสนาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเดือนด้วยเดือนก็จะเป็นเดือนตามปฏิทินนะคะตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่12เลยนะคะก็จะเป็นไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครูก็จะพูดถึงแค่เป็นวันขึ้นหรือแรม15ค่ำหรือเป็นแรม8ค่ำอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเอาละค่ะ

0: ดังนั้นเรามาดูที่คำถามข้อที่2นะคะจากโปสเตอร์ช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ไม่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ำเกิดหรือวันน้ำตายเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เลขที่1จากห้องต้นทางเป็นคนตอบแล้วกันนะคะว่าจากโปสเตอร์เนี่ยช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ค่ะมันไม่เหมาะกับการไปชมทะเลแหวกเลยนักเรียนคิดว่าตรงกับวันน้ำเกิดหรือว่าวันน้ำตายคะเพราะอะไรเชิญเปาเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนปรบมือดังๆให้เปาหน่อยค่ะ
1: วันน้ำตายครับเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อย
0: ดีมากค่ะวันน้ำตายเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อยปรบมือให้เปาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วน้ำทะเลขึ้นลงต่างกันเล็กน้อยแบบนี้ทำไมถึงไม่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวทะเลแหวกคะเพราะอะไรคะการที่เราจะไปชมทะเลแหวกเราต้องการที่จะเดินใช่ไหมคะเหมือนประหนึ่งว่าทะเลเนี่ยแหวกให้เราได้เดินอยู่บนทะเลได้เลยเดินอยู่กลางทะเลได้เลยถ้าเราไปเที่ยวทะเลแหวกแล้วมันดันตรงกับวันน้ำตายนะคะนักเรียนนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถเดินอยู่บนสันทรายได้นะคะเพราะว่าระดับน้ำขึ้นและน้ำลงเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะไม่มีช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำสุดจนสันทรายโผล่มาชัดซึ่งมันก็จะเป็นช่วงวันขึ้น8ค่ำหรือว่าวันแรม8ค่ำนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปเที่ยวในช่วงวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นสันทรายมีสันทรายให้เราเดินเนี่ยไม่ชัดเจนทะเลไม่ได้แหวกมากนะคะนักเรียนหรืออาจจะไม่สามารถเดินได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะสูงถึงหน้าแข้งของเราได้ค่ะนักเรียนเอาล่ะต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมควรจะไปเที่ยววันใดเพราะเหตุใดคำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่ให้เราเนี่ยคิดร่วมกันในกลุ่มว่าถ้าเราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมนักเรียนควรจะไปเที่ยววันใดเพราะอะไรคะนักเรียนวันไหนคะสิงหาคมเราจะเลือกไปวันไหนใช้ปฏิทินทางจันทรคติได้นะคะตอบเป็นวันที่ทางจันทรคติได้เลยตอบได้ไหมคะตอบได้แล้วยกมือแล้วจากหัวหน้าห้องกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนกันว่าถ้าเขาเนี่ยต้องไปกับเพื่อนสนิทนะคะเขาจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะไปเที่ยววันใดแล้วเพราะอะไรถึงเลือกวันนั้นเชิญเลยค่ะ
2: วันขึ้นแรม15ค่ําเดือน9เพราะตรงกับวันน้ําเกิดซึ่งจะเห็นสันทรายได้ชัดครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะส่วนในวันขึ้น15ค่ําหรือวันแรม15ค่ําก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนของเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นวันที่ควรไปเอ้าแล้วเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรถึงเลือกวันช่วงนั้นคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเห็นสันทรายได้ชัดเจนสามารถเดินประหนึ่งว่าเดินอยู่ในทะเลแหวกได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ค่ะเราก็สามารถสรุปบทเรียนที่ได้แล้วค่ะนักเรียนเกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายนะคะซึ่งวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากนะคะส่วนวันน้ำตายก็จะเป็นวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันเล็กน้อยจะเห็นว่าครูเนี่ยจะเน้นว่ามันคือน้ำบนผิวโลกนะนักเรียนเราเนี่ยอาจจะพูดถึงทะเลใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดแล้วก็ใกล้ตัวครูก็เลยได้ยกตัวอย่างทะเลแหวกมาแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับน้ำบนผิวโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยนะคะเอาละได้เห็นว่า

0: น้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายไปแล้วนะคะแล้วบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะครูกวางจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะสนุกนะคะกับการวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวกนะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายได้แล้วนะคะเอาละวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
4: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
5: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
6: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
4: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
7: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
4: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
6: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
5: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
4: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก

0: ที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่าซึ้ง
1: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
0: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า

0: Real, Reality TV. What about this one, the structure that you learned last time? Conditional sentence type 3. What, when do we use it? For what kind of situation?
1: Past or present?
0: Past and real situation. And what is the structure?
1: If.
0: Wow, difficult. If followed by?
1: Subject.
0: Has, have, or had?
1: Had.
0: And verb? Three. Comma. And subject?
1: Will
0: or would?
1: Would.
0: And have or had?
1: Have.
0: And
1: verb
0: 3. Don't miss it. In condition, we use had verb 3. But in result, we use have verb 3. Don't miss it นะครับอย่าสับสนนะครับถ้าเป็นส่วนของ condition จะเป็น had verb 3เพราะเป็น past นะครับส่วนถ้าเป็น result เราใช้ would have verb 3นะครับ have กับ had ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเค now everybody let's read this sentence together 1 2 go
1: if I
0: had more free time I would watch the whole series and this one 1 2 go if I had known it was the final episode. I would have stayed home to watch it. Okay, now, student back home and student here on site, these two sentences are different. These two sentences are different. How? Ring a bell, ครับ Think carefully, คิดก่อนครับคิดก่อนสองประโยคนี้นะครับคล้ายๆกันเลยเกี่ยวกับการดูหนังแต่ว่ามันต่างกันอย่างไรเราเรียนไปแล้วครับผมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กกูฟาย you want to try โอเคกูฟายลองนะครับผมมีหลายจุดเราจะตอบได้มากกว่า1กลุ่มนะครับผม
2: ค่ะจุดแรกจะเป็นในประโยคแรกนะคะจะเป็น would watch แต่ว่า watch เนี่ยจะเป็น version infinitive ค่ะแต่ว่าในส่วนของประโยคที่2เนี่ย stay อาจจะเป็นช่องที่3ค่ะเพราะว่ามี have ด้านหน้าแล้วก็ประโยคที่1กับประโยคที่2ต่างกันตรงที่ว่าประโยคที่2เนี่ยมี have แต่ว่าประโยคที่1ไม่มี have หลังคำว่า would ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผมมามีเพื่อนสังเกตเห็นแล้วจุดหลักๆคืออันแรกเป็น would infinitive อันที่2เป็น would have verb 3ถูกต้องครับดังนั้นแล้วมันต่างกันแสดงว่า2 อันนี้โครงสร้างต่างกันนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกันสถานการณ์ต่างกันอย่างไรครับผม Ring a bell group 3ครับลองได้ครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อไหร่เราจะใช้ would infinitive เมื่อไหร่เราใช้ would have verb 3นะครับผม
3: ค่ะประโยคด้านบนนะคะ had ไม่ได้ตามด้วย verb 3ค่ะแต่ว่าประโยคด้านล่าง had ตามด้วย verb 3ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3 2 points นะครับ2 points นะครับผมอันนี้ให้3คะแนนดีกว่าคำถามง่ายแต่ให้เยอะนะครับและคำถามสั้นมากนะครับ You see had if I did you see คำนี้ครับ had H A D และด้านล่าง if I had known เหมือนกันคุณครูถามว่า had ด้านบนกับ had ด้านล่างเป็น had ตัวเดียวกันไหมหรือว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผม Ring a bell ครับ3คะแนน had ตัวด้านบนและ had ตัวด้านล่างเป็น had ตัวเดียวกันไหมถ้ากลุ่ม3อีกแล้วโอเคกลุ่ม3กลุ่ม3นะครับกลุ่ม3นะครับ
4: ไม่เหมือนกันครับเพราะว่า head ด้านล่างเป็น head แล้วตามด้วย verb 3ครับแต่ head ด้านบนไม่ตามด้วย verb 3ครับ
0: It is correct giving hand to group number 3 3 points นะครับถูกต้องนะครับผมนะครับผมถูกต้องเลยนะครับ head ด้านบนไม่ได้ตามด้วย verb 3แต่ head ด้านล่างตามด้วย verb ช่องที่3หมายความว่าอะไรทำไมด้านบนถ้าด้านล่างตามด้วยแฮตามด้วยเวิร์บช่องที่3ด้านบนแฮตามด้วยอะไรครับ
5: ตามด
0: ้
5: วย
0: ตามด้วยอะไรก็ไม่ทราบเป็นส่วนขยายดังนั้นหมายความว่าแฮด้านบนกับด้านล่างทําหน้าที่ต่างกันในภาษาอังกฤษเพราะแฮด้านบนเป็นเวิร์บแท้นั่นเองกริยาแท้นะครับแปลว่ามีส่วนแฮด้านล่างแฮตัวนี้แปลว่าอะไรครับแฮดตัวนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นกริยาช่วยเราเรียกว่า helping verb นะครับผมโอเคไหมดังนั้นแล้วนะครับทั้ง2อัน

0: ้นะครับผมด้านบนและด้านล่างนะครับมีโครงสร้างของ conditional sentence ที่ต่างกันใครตอบได้ว่าอันไหนเป็นไทป์อะไรและใช้กับสถานการณ์แบบไหน5คะแนนครับโอเคโอเค
1: ค่ะประโยคด้านบนจะเป็น conditional sentence type 2ค่ะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation อันที่2จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะเป็นใช้ใน past unreal situation ค่ะ
0: It is the correct answer 5 point for group 5นะครับถูกต้องเลย giving hand to group 5นะครับผมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับผม2ประโยคด้านบนและด้านล่างต่างกันด้านบนเป็นไทป์2ด้านล่างเป็นไทป์3ด้านบนเป็นปัจจุบัน present unreal ด้านล่างเป็น past unreal ด้านบนบอกว่า if I had more free time I would watch the whole series ถ้าฉันมีเวลาตอนนี้ฉันก็คงจะดูซีรีส์แล้วนะครับพูดถึงตอนปัจจุบันเป็น present unreal นะครับส่วนด้านล่างโครงสร้างนี้ยาวๆเลยโครงสร้างยาวๆเป็นไทป์ล่าสุดที่เราเรียนคือ past unrealเหตุการณ์สมมุติในอดีตเขาบอกว่า if I had known it was the final episode ถ้าฉันรู้ว่าตอนที่มันฉายไปเมื่อคืนนี้นะมันเป็นตอนสุดท้ายฉันก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแล้วแสดงว่าจริงๆเขาได้อยู่บ้านแล้วดูไหมไม่นะครับเป็น past เป็นอดีตนั่นเองต่างกันสองอันนี้นะครับต่องอันบนจะเป็น present unreal type 2อันล่างจะเป็น past unreal type 3นะครับผมโอเค now let's check if you can rememberConditional sentence type 3. Everybody, can you read it together? One, two, go. If they had invited me, I would have gone. ถ้าครั้งนั้นนะพวกเขาชวนฉันก็คงจะไปร่วมด้วยแล้วนะครับไปร่วมงานด้วยแล้วแต่ความจริงคือเขาชวนไหมไม่ชวนแล้วเราได้ไปไหมไม่ได้ไปนะครับโครงสร้างเราเรียนไปแล้วนะครับ had verb 3 and would have verb 3นะครับโครงสร้างนี้นะครับทีนี้นะครับผมอ่ะเราลองดูซิระหว่างด้านหน้า if they had invited me เป็น condition ด้านหลัง I would have gone เป็น results right this is the structure what about if you swapped if I want to use results in the beginning of the sentence how could I say if I want to say the result first and then condition I would have gone ifThey had invited me with comma or no comma?
2: No.
0: No comma, like this. I would have gone if they had invited me. And don't forget if you have to use lowercase. If เมื่อมาอยู่กลางประโยคเราจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ If อยู่หน้า comma อยู่กลาง If อยู่กลางไม่ต้องมี comma นะครับผมเราจะได้โครงสร้างนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนจดโครงสร้างนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเป็นโครงสร้างคู่ขนานของเขานะครับนักเรียนปลายทางจดได้เลยครับโครงสร้างด้านล่างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมดังนั้นแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่ไทป์นะครับ conditional 3ไทป์แต่ละไทป์มี2รูปก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่รูปครับโครงสร้าง6รูปนะครับ6รูปนะครับผมคิดว่าหมดหรือยังครับมี3ไทป์คิดว่าหมดหรือยังมีไทป์ที่ง่ายที่สุดซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะไทป์ที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่า type 0หรือ type 0นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอนาคตนะครับผมNot. Did you get it? When do we use conditional type 3? คุณครูถามเพื่อนระหว่างที่รอเพื่อนๆจดนะครับเพื่อนๆจดระหว่างนี้ได้เลยครับ Not. When do we use conditional sentence type 3? Past unreal situation. Oki. When do we use conditional sentence type 2? Present unreal situation. And Yufa. When do we use conditional sentence type 1?Pause. Possible situation. Okay. All right, everybody. Have you finished? Okay. Now, if I had done it, this activity. Everybody shout.
3: Shout.
0: Everybody shout.
3: Shout.
0: Clap. Clap. Hello.
3: Hi.
0: Hi. Hello. Hi. Hi.
3: Hello.
0: Hi. Hello. Correct. Okay. Good job.In this activity, everybody is worksheet number 9. If I had done it, so I want the teacher, I want the teacher back home to give this worksheet to the student. ครับ my งานที่9นะครับ If I had done it, And what you have to do is you have to read the situations from the TV programs. Imagine if you had been in a situation, then write a conditional sentence type 3. โอเคไหมคุณครูจะให้เราแต่งประโยค conditional sentence type 3คนละ1ประโยคก่อนจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับผมเหตุการณ์แรกนะครับเป็น My most favorite TV program is called The Masked Singer. Who love The Masked Singer? Okay. Do you know any Max character?
2: Durian.
0: Durian Max. What else? You got out like, okay. What else? What else? We have many, many Max, right? Many Max. Okay. And let's see. I have the story. In these TV programs, once a famous actor surprised everybody or everyone by singing while wearing a big durian fruit mask. So in this TV program, the singer needs to wear mask and cover their faces. ในรายการนี้นักร้องจะต้องทำไงครับ wear mask ใส่หน้ากาก and then nobody knows it was him. When he showed his face, everyone was amazed at his singing talent. So he wear a mask and then sing. And when he opened the mask,Everybody, the audience back home will be surprised. นะรายการนี้เป็นรายการร้องเพลงที่ให้นักร้องใส่หน้ากากแล้วตอนที่เปิดหน้ากากทุกคนคนดูก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือประทับใจในเสียงร้องของคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่คาดถึงนั่นเอง So I want you all to make a sentence from this one, this TV channel. For example, this is my sentence. If I had worn a mask, conditional sentence type 3, had verb 3, okay, man?โอเคนะครับ If I had worn a mask on The Masked Singer, nobody would have recognized me. Recognize means remember. ถ้าคุณครูใส่หน้ากากจะเป็นไงครับคิดว่าไม่มีใครจำครูได้แน่นอนเพราะเสียงครูเพราะที่สุดนะครับผมนี่เป็นไงล่ะถ้าเป็นเราล่ะครับเราลองจินตนาการว่าถ้าเราจะสร้างประโยค conditional sentence type 3แบบสมมุติในอดีตขึ้นมาเราจะสร้างว่าอะไรลองคิดได้เลยนะครับผมคุณครูสามารถแจกใบงานขี้เกล้าให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมหัวหน้าห้องครับผม Can you spread it this way okay. ประโยคที่1ก่อนนะครับผม Let's go นักเรียนปลายทางนะครับถ้าได้ใบงานแล้วสามารถเริ่มสร้างประโยคที่1นะครับ The Masked Singer ได้เลยนะครับผมโอเค

0: Okay, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: I believe you finished. Okay, so now I want one person to come in front of the class and then write your sentence for your friends. นะครับผม So that person would be from group. นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถเลือกนักเรียนที่เขียนประโยคออกมาเป็นตัวแทนเขียนคำตอบบนกระดานให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยครับ And the lucky number is number 13นะครับผม Where are you 13ไม่มาว้าว lucky นะครับ And the number is number 10 number 10 who are youWho are you? Number 10. Stand up, please. Okay, number 10. You can write your sentence. เอาประโยคของเรามาเลยครับเดี๋ยวให้เขียนลงบนกระดานนะครับผม คนต่อไปลองเช็คคำตอบของตัวเองได้เลยนะครับผมเขียนตัวใหญ่ๆสวยๆนะให้นักเพื่อนๆไปทางเห็นด้วยนะครับ

โอเคไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันดูได้เดี๋ยวเราช่วยกันนะNorth, can you bring the microphone for me, please?

คประโยคยาวมากนะครับของเพื่อนเพื่อนประโยคยาวมากตอนนี้นะฮะอันนี้เนี่ยไปทางลองเช็คนะครับว่าเพื่อนมีจุดตกไปตรงไหนหรือเปล่านะครับผมถ้ามีจุดนะครับเราลองเขียนซิว่าเพื่อนจะแก้ควรจะแก้เป็นอย่างไรดีนะครับผมอ่า

0: right? L-E-N. T-S. Okay. Do you want to read your sentence for your friends? เดี๋ยวให้เพื่อนอ่านนะครับให้ฟังนะครับ Okay, everybody listen to your friends นะครับ
1: If I had watched the mass single, I would have been
0: impressed
1: in everyone.
0: Sing
1: talent.
0: Okay, give me a hand to group number 4นะครับ Thank you very much นะครับผมนะเรียนคิดว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมครับมามีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมเราช่วยกันเช็คดีกว่าโครงสร้าง conditional sentence type 3ต้องขึ้นต้นด้วย if subject had ตามด้วย verb 3ถูกหรือยัง watch เติม ed เป็น verb 3ยังเป็นแล้ว if I had watched the mask singer comma ครบนะครับด้านหลัง subject would have ตามด้วย verb 3Been เป็น verb 3ยังครับเป็นแล้ว If I had watched The Masked Singer ถ้าฉันได้ดู The Masked Singer I would have been impressed ฉันคงจะรู้สึกประทับใจ But in everyone sings talent Okay, you can say By every singer ได้นะครับ By every singer นะครับได้นะครับ Every singer ได้ By every singer Okay Good job. Now, I believe the student back home, you can finish this sentence. นะครับประโยคจากเรื่องนี้เราน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมอีกสักรายการหนึ่งนะครับ Thailand Got Talent. Thailand Got Talent. What is this? What is this one? นะครับผม So, in one episode, a street performer wow everyone with his amazing beatboxing.Skills. He made cool sound using only his mouth. People love him and he became famous all over Thailand. In this TV program, a person can show your talent, your ability, how to sing, how you can sing, dance, or do some magical thing like a magician. You can show your talent, anything. So imagine if you were in this TV program.เราลองจินตนาการว่าถ้าเราได้อยู่ในรายการนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณครูบอกว่า if I had shown my talent on Thailand Got Talent I would have become famous too ถ้าคุณครูได้ไปรายการ

Thailand Got Talent นะคุณครูจะ would have become จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนเลยโอเคอ่ะ one sentence from everyone let's go นะครับ1ประโยคจากทุกคนเลยครับผมดูสิใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับ3 minutes เรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนประโยคได้เลยนะครับ3 minutes

0: All right, everybody shout.
1: Shout.
0: And now I believe you finished, นะครับ You have already done your sentence, นะครับ And the lucky number is number 22. Where are you? 22. Okay.Okay, number 22. Okay, student back home, you can look at your friend's sentence here นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยดูประโยคของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าประโยคได้หรือเปล่านะครับผิดตรงไหนไหมนะครับ

0: Oh, the first group. First group, you got 2 points. Yeah, first 2 points. โอเคอันนี้เราจะบอกว่าอะไรโอเคโอเค Can you read the sentence? Okay. So you can read your sentence if I had.
1: If I had shown my talent or Thailand got talents, I would have
0: drawn. So what kind of picture do you want to draw? อยากวาดภาพเกี่ยวกับอะไรครับถ้าวาดได้
1: เกี่ยวกับพวกวิวทิวทัศน์
0: วิวนะครับผมโอเค panorama view stuff like that I would have drawn some views pictures or place pictures of a place thank you very much group one โอเค 2 points group one นะครับผมโอเคโอเค so now everybody let's check your friend sentence together ประโยคนี้ของเพื่อนถูกหรือยังครับ let's see if followed by subject hadVerb 3ถูกหรือยังครับ correct and we have comma okay and subject would have and verb 3 draw drew drawn it is correct นะครับถ้าไปโชว์รายการเราจะวาดภาพนะครับแต่วาดภาพอะไรเราเติมไปให้สักนิดหนึ่ง I would have drawn a pictures of อะไรนะครับ pictures ofMy school ได้เหมือนกันนะครับผมจะวาดรูปโรงเรียนของตัวเองก็ได้แบบนี้นะครับเติมให้ใจความเติมเต็มนะครับแล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยโอเค group 1 2 point นะครับ now everybody so I want everybody to so I think actually we have one more three program MasterChef but you can make a sentence back home นะครับข้อที่3นะครับคุณครูให้เป็นการบ้านเราไปทำนะครับที่บ้านว่ารายการ MasterChef เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยเราจะสร้างประโยคว่าอะไรนะครับผมแต่ละคุณครูมีรูปภาพที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับ So in this worksheet everyone worksheet number 10 a sentence from a picture a sentence from a picture the teacher back home you can give this worksheet to the student นะครับ worksheet number 10 and the student you have to look at the pictures and make a conditional sentence type 3นะครับผมนักเรียนปลายทางถ้ามีใบงานนะครับเขียนในใบงานถ้าไม่มีใบงานเขียนลงสมุดได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูแจกรูปไว้ให้นะครับเราลองดูรูปซิครับว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับและถ้าเราต้องแต่ง conditional sentence type 3 past unreal situation เหตุการณ์สมมุติในอดีตสมมุติว่าภาพที่เราเห็นนี้เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นรายการทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องไปร่วมนะครับเราลองแต่งประโยคลงสมุดเราเลยคนละ1ประโยคนะครับผมคุณครูมีตัวอย่างประโยคของครูให้คุณครูบอกว่าIf I had try out ไปว่าได้ไปร่วมไปลองนะครับ If I had try out for the TV show I would have felt excited to share my talents คุณครูจะคงจะรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้โชว์ความสามารถ If I had verb 3นะครับ I would have verb 3นะครับ failed นะครับคนละ1ประโยคนะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วyou start นะครับเริ่มได้เลยนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับคนละ1ประโยคนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าเราได้ไปร่วมรายการทีวีอะไรสักรายการหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกมโชว์ก็ได้อาจจะเป็นรายการอะไรที่เราสนใจเช่นโหนกระแสนะครับผมเป็นต้นนะครับผมไปคุยนั่งคุยให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์เราจะทํายังไงดีนะครับลองคิดดูนะครับเป็น past นะครับให้สถานการณ์เป็น past unreal นะครับคนละ1ประโยคนะครับ

0: Everybody shout.
1: Shout.
0: Everybody clap. Clap, clap. And the lucky number is number? What color do you like? We have green, yellow, blue, orange. Orange. Okay, orange is number 16. Take the microphone, please. Number 16. Take the microphone. Okay.
2: If I had gone เก่งจริงค่าเทอม I would have won the show.
0: If I have gone to เก่งจริงชิงค่าเทอม I would have won the show. Thank you very much, Nod from Group 5, 2 point. นะครับผมโอเค another person number wow number 3Number three. Okay. Take the microphone, please. นะครับผมนักเรียนปลายทางด้วยนะครับได้เลขที่ใครคนนั้นนำเสนอประโยคของตัวเองเลยนะครับผม
3: If I had
4: เอาอะไรไม่ใช่เอาอะไรดี
0: Do you need help? Okay, you fine. You can come in front of the class นะครับผมมาเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับผมมาครับโอเค So can you read your sentence out loud? One to go. If I okay, if I had try
3: if I had try out for the TV show.
0: I would have. เราจะทำอะไรถ้าเราได้ไปออกรายการทีวีโชว์เราจะโชว์อะไรดีทีวีโชว์ร้องเพลงไหมโอเค I would have sung repeat after me I would have sung 100 songs
3: 100 songs
0: Thank you very much จะร้องเพลง100เพลงนะครับผมโอเค1 point นะครับ for group 5นะครับ1 point for group 5โอเคI think we still have time a little bit, right? A little more time. One more number. Number. Wow. Number 7.

0: โอ้ the same group อ่ะโอเค we can change นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนะครับได้กลุ่มเดิมเอาใหม่นะครับผมกลุ่มใหม่มาก number 20 22โอเค take the microphone please นะครับ take the microphone please if you don't know come in front of the class นะเออโอเคอ่ะโอเคอ่ะจิ๊กซอไมโครโฟนมาด้วยนะครับไมโครโฟนมาด้วยนะครับเดี๋ยวกูช่วย
1: If I had joined the song show I would have become famous
0: โอเคเราบอกว่าถ้าได้ไปรายการร้องเพลงจะเป็นยังไงครับ I would have become famous จะได้มีชื่อเสียงใช่ไหมโอเคเราอยากไปรายการร้องเพลงไหมแต่เราแต่งประโยคมาแล้วนะครับ Giving hand to group number 3 2 point นะครับผมโอเค So everybody let's review นะครับ We have talked and learned about conditional sentence type 1 2 or 3 Type 3 When do we use conditional sentence type 3 Past unreal situation What about type 2 Present unreal situation What about type 1Possible situation. Good job. All right. So, I also have commonly confused verb for today. นะครับผม We have three verbs. The first one is bide. Everybody repeat after me. Bide it. Bide means wait. You buy for something. You wait for something. And this one, bit. Repeat after me. Bit. Bait. Bidden.Mean to order someone, command someone to do something. I bid you to sit down. I bid you to stand up. Okay. ก็คือการสั่งในการควบคุมนะครับ And the last one, bid. This one is mean to offer money. For example, I want your photo. I bid you 10 baht. So give me the photo. I bid 10 baht. นะครับผม bid แปลว่าการพนันหรือว่าการประมูลนะครับการประมูลบางอย่างนะครับเป็นการประมูลนะbid bidden แปลว่าสั่งและ buy it คือการรอคอยโอเคนะครับ alright everybody take a deep breath everybody shark everybody shark everybody clap so next time we're going to talk about fantastic TV programs number 3 the last one for this topicAnd the teacher back home, you can download worksheets 11, sentence completion, and handout number 8, Tommy's story. And you can download this worksheet and handout from www.dltv.ac.th. Okay. Today I have a quote from a very famous person again, from him again. I think everybody knows him. Who is he?อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักเรียนปลายทางน่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ He said if I had known they would misuse my work โครงสร้างนี้ไหมเราเรียนไปวันนี้ If I had known they would misuse my work I would not have signed that letter to the president conditional type 1 2 or 3 3นะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันรู้ว่าพวกเขาจะเอาสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดฉันก็คงไม่ตัดสินใจเซ็นยินยอมให้พวกเขาเอาไปใช้หรอกหมายความว่าอะไรสมการหรือสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนคือเขาเอาไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณูแล้วก็ฆ่าล้างชีวิตคนหลายล้านคนในสงครามโลกนะครับเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งนี้มากเขาเลยพูดว่าถ้าเขารู้ว่าคนจะเอาสิ่งที่เขาคิดไปใช้ในทางที่ผิดณตอนนั้นเขาก็คงจะไม่เซ็นยินยอมให้เอาไปใช้หรอกนะครับผมเป็น conditional sentence type 3 past unreal situation นะครับผมโอเค everybody do you have fun today
2: yeah
0: okay so hope to see you again next time thank you very much see you again
3: let's thank the teacher
2: thank you teacher
4: goodbye

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเรื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีการทดลองสนุกสนุกอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี่นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่

0: ครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซาฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซาฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบ

อักษรและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยร่างอะไรเราได้มีการร่างคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันไปใช่ไหมคะค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการร่างกันไปแล้วว่าเราจะจัดวางองค์ประกอบไว้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าHow to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย8และ9นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะในวันนี้คุณครูบอกว่านักเรียนจะต้องทำการบอกหลักการการออกแบบหน้าปกและหลักการตกแต่งเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะก็คือนักเรียนสามารถออกแบบหน้าปกและตกแต่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้ถูกต้องตามหลักการนั่นเองนะคะค่ะถัดมานะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงหลักการการออกแบบหน้าปกและหลักการในการตกแต่งคู่มือของเรากันนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็มีหนังสือจำนวนหนึ่งมาให้กับนักเรียนห้องต้นทางนะคะมาลองเลือกค่ะว่าถ้าเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนจะเลือกหยิบหนังสือเล่มใดนักเรียนห้องต้นทางดูมาที่บริเวณหน้าห้องนะคะทุกคนดูมาที่หน้าห้องเราเห็นอะไรบ้างตรงนี้เห็นอะไรหนังสือหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการมาเลือกหยิบหนังสือคนละ1เล่มแล้วลองเลือกค่ะว่านักเรียนจะเลือกหยิบเพราะอะไรเลือกหยิบเล่มใดเล่มหนึ่งเพราะอะไรนั่นเองใช้หลักการอะไรในการเลือกหยิบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะเชิญค่ะลุกขึ้นมาได้เลยทุกคนค่ะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบและเลือกไว้ค่ะว่าเราจะเลือกหยิบเล่มไหนนะคะเลือกหยิบได้เลยจะเลือกเล่มไหนดีเชิญค่ะเข้าไปได้เลยลูก

ือกหยิบเรียบร้อยแล้วนั่งที่ได้เลยทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องเปิดด้านในนะคะแค่ดูด้านนอกพออ่ะคำถามต่อไปนี้

0: ูขอถามนักเรียนทุกคนว่าที่เลือกหยิบหนังสือไปนักเรียนใช้เหตุผลอะไรในการเลือกหยิบหนังสือไปคะอะใครอยากตอบเชิญค่ะ
1: ความน่าสนใจครับแล้วก็ตัวอักษรที่น่าดึงดูดครับ
0: เลือกจากความน่าสนใจของหนังสือนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอักษรใหญ่ดีใช่ไหมเราเลือกไปใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนอื่นล่ะคะใช้หลักการอะไรอีกเชิญค่ะ
2: มีความสวยงามแล้วก็มีความสดใสค่ะมีสีสันและทำให้ดึงดูดผลงาน
0: ดึงดูดสายตาของเราทำให้เราอยากหยิบไปอ่านใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นล่ะมีอีกไหมคะเราเลือกหยิบไปเพราะอะไรแต่ละคนเนี่ยหยิบหนังสือไปไม่เหมือนกันเลยอยู่ที่ลักษณะความชอบของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะเรายังไม่ทราบเรื่องเลยด้วยซ้ำว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เราเลือกหยิบไปเพราะว่าเราต้องการอะไรเราเห็นว่าเราเลือกหยิบไปเพราะอะไรมีคนอื่นอีกหรือไม่เชิญค่ะ
3: ค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยจะเลือกหยิบหนังสือจากลายเส้นหรือว่าการจัดองค์ประกอบของหน้าปกหนังสือค่ะที่มีความดึงดูดค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้ว
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็เราก็เลือกหนังสือได้จากการที่ก็บางคนก็บอกว่าเลือกจากตัวอักษรบางคนก็บอกว่าเลือกจากลักษณะของสีสันของหน้าปกของหนังสือนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่ข้อความนี้ค่ะนักเรียนข้อความนี้นะคะบอกว่าหน้าปกเปรียบเสมือนประตูสู่เนื้อหานักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะนักเรียนเห็นด้วยไหมเอ่ย
4: เห
0: ็
4: นด
0: ้
4: วยค่ะ
0: เห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าถ้าหน้าปกดึงดูดให้เราหยิบมาได้ก็เนื้อหาด้านในก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะหน้าปกเนี่ยถือได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นประตูเลยให้เราทำการเลือกหยิบไปเพื่อที่จะดูเนื้อหาด้านในนั่นเองนะคะนักเรียนถ้าหน้าปกของเราดึงดูดสายตาผู้คนก็จะทำให้คนเหล่านั้นอยากจะหยิบหนังสือหรือหยิบคู่มือของเราไปอ่านนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบหน้าปกคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเรานั้นนะคะนักเรียนก็ต้องออกแบบให้เป็นอย่างไรออกแบบให้เป็นอย่างไรออกแบบให้น่าสนใจออกแบบให้เป็นอย่างไรอีกคะดูแล้วเข้าถึงง่ายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เนื้อหาให้คนที่หยิบไปนั้นอยากจะอ่านหนังสือของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่ลักษณะของหน้าปกที่ดีนักเรียนคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรตอบได้เลยค่ะนักเรียนความคิดเห็นของเราได้เลยค่ะไม่มีผิดนะคะนักเรียนตอบได้เลยเชิญค่ะ
5: ค่ะก็จะมีจุดประสงค์ที่ว่าตั้งใจจะทำคู่มือนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องสีหรือว่าการจัดวางที่ว่าน่าดึงดูดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีจุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เขียนไว้ตรงหน้าปกเลยไหมหรือว่ายังไงคะหรือว่าหมายถึงเรื่องหรือเปล่าเรื่องใช่ไหมคะ
5: ค่ะหัวเรื่อง
0: หัวเรื่องใช่ไหมให้ดึงดูดน่าสนใจใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วคนอื่นล่ะคะคิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างไรกลุ่มที่5คิดว่าลักษณะของหน้าปกที่ดีควรเป็นอย่างไรคะ
6: มีจุดเด่นของหน้าปกครับ
0: มีจุดเด่นของหน้าปกอย่างไร
6: แบบว่าเราต้องการสื่ออะไรให้แบบให้เราทำเป็นจุดเด่นของหน้าปกไปเลยครับ
0: ทำเป็นจุดเด่นของหน้าปกต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับผู้อ่านใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็

ก็ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะคะลักษณะของหน้าปกที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีการใช้สีหรือว่าดึงดูดสายตามีหัวข้อหลักในหน้าปกนั่นเองนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เราจะดึงดูดให้ผู้ที่หยิบหนังสือของเราไปนั้นอยากจะอ่านหนังสือของเรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่หลักการออกแบบหน้าปกที่ดีกันบ้างค่ะนักเรียนหลักการออกแบบหน้าปกที่ดีมีอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการออกแบบหน้าปกของเรากันต่อด้วยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่1ในหัวข้อที่1นะคะบอกว่าการที่เราจะออกแบบหน้าปกออกมาได้ดีนั้นนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมีการสื่อสารหัวใจของคู่มือให้ชัดเจนค่ะหัวใจของเรื่องของเราหรือปัญหาในคู่มือของเราคืออะไรทำการสื่อออกมาที่บริเวณหน้าปกของเราค่ะนักเรียนเพราะว่าหน้าปกของเรานั้นเปรียบเสมือนกับเป็นประตูที่จะทำให้คนอ่านนั้นอยากเปิดที่จะไปดูเนื้อหานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือในเรื่องของเมื่อเวลาที่เราออกแบบหน้าปกของเราได้ดีแล้วนะคะคนที่พบเห็นนะคะก็จะอยากอ่านคู่มือของเราหรือว่าอยากศึกษาคู่มือของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็หน้าปกคู่มือของเราเนี่ยจึงจะต้องมีการสะท้อนถึงปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือหลักการออกแบบหน้าปกที่ดีในข้อที่1นะคะถัดมานะคะก็คือหัวข้อถัดมาก็คือมีการหน้าปกที่ดีก็ควรที่จะเรียบง่ายก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สีที่มันฉูดฉาดหรือตัวอักษรที่มันเยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบง่ายแต่ว่าน่าสนใจหน้าปกที่ดีนะคะอาจไม่จำเป็นจะต้องมีการตกแต่งเยอะค่ะแต่ควรจะเน้นที่ความสมดุลของเนื้อหาด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบของสีนั่นเองค่ะสีที่เราใช้ก็ควรที่จะใช้ไปในโทนเดียวกันนั่นเองค่ะมาหรือว่าอาจจะใช้ในลักษณะที่เราดูแล้วไม่ขัดกันจนเกินไปนั่นเองนะคะนักเรียนดูแล้วสบายตานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะก็คือหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีถัดมานะคะก็คือในข้อที่3พูดถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาพนั่นเองค่ะนักเรียนเวลาเราหยิบหนังสือไปเราเห็นและบางคนหยิบไปเพราะรูปภาพใช่ไหมคะหยิบไปเพราะภาพบางคนหยิบไปเพราะข้อความตัวอักษรมันใหญ่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบคู่มือของเราก็ควรที่จะเน้นไปที่ภาพหรือว่าตัวอักษรนั่นเองค่ะนักเรียนภาพบนหน้าปกนะคะควรที่จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาด้านในหนังสือของเราด้วยนะคะค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าปกที่คุณครูได้ทำการออกแบบมานะคะนักเรียนค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเราออกแบบได้หลากหลายรูปแบบนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่า how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายก็ได้ในหน้าปกนะคะนักเรียนเราทำการใช้วิธีการคิดวลีขึ้นมานะคะนักเรียนเป็นข้อความที่กระชับนั่นเองทำการตกแต่งไว้ที่บริเวณหน้าปกของเรานะคะเพื่อให้เขาทราบว่าเราต้องการที่จะสื่อถึงปัญหาอะไรในคู่มือนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้คุณครูได้ทำการออกแบบมานะคะคุณครูบอกว่าถ้ากลัวคุณก็จะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นอย่างไรคะเรารู้สึกว่าเราอ่านไปแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเริ่มมีกำลังใจใช่ไหมคะถ้าเรากลัวเราก็แพ้ตั้งแต่ที่เรายังไม่เริ่มทำอะไรเลยสักอย่างถูกไหมคนที่หยิบหนังสือเราไปอ่านเนี่ยเขาก็หยิบคู่มือของเราไปอ่านเนี่ยเขาก็ต้องสนใจแล้วว่าเรามีความกลัวนี่เราจะต้องทำอย่างไรนะหรือว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างในคู่มือนี้ที่จะทำให้เราไม่กลัวนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้เป็นในเรื่องของหน้าปกในแบบที่1ที่คุณครูเสนอมานะคะถัดมาในรูปแบบที่2ก็คือจากคนเงียบสู่คนกล้าพูดอันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการออกแบบวลีให้ดึงดูดให้คนที่ทำการอ่านคู่มือของเรานั้นอยากจะสนใจหยิบคู่มือของเราไปอ่านนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการออกแบบหน้าปกของเราก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำการออกแบบหน้าปกของนักเรียนไปได้พร้อมๆกันกับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะก็คือทำการออกแบบหน้าปกคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนนะคะออกแบบได้ตาม

0: ความคิดของนักเรียนเลยอย่างที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการออกแบบหน้าปกนะคะพร้อมหรือไม
1: ่
0: ค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการออกแบบหน้าปกแล้วนะคะได้ความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วบ้างเอ่ยคืบหน้ากันไป 20% แล้วบางคนบอกว่า 10% แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เดี๋ยวคุณครูให้เวลาออกแบบอีกนะคะนักเรียนเดี๋ยวตอนนี้เราทราบไปแล้วถึงในเรื่องของหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีไปแล้วใช่ไหมคะหลักการการออกแบบหน้าปกที่ดีมีอะไรบ้างมีความสมดุลของตัวอักษรของเนื้อหาการจัดวางองค์ประกอบอะไรคะมีรูปภาพมีอะไรอีกมีสีสันเนื้อหาจะต้องเป็นอย่างไรในหน้าปกอาจจะต้องมีการระบุถึงเรื่องหรือปัญหาในคู่มือของเรานั้นอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าในคู่มือของเรานั้นกำลังจะสื่อสารอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลักการต่อไปกันบ้างนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกันที่คำถามกันก่อนนะคะนักเรียนคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการออกแบบหน้าปกคู่มือที่ดีมีความสำคัญอย่างไรกับเรามีความสำคัญอย่างไรคะมีความน่าดึงดูดใช่ไหมคะกับมีทำให้คนอยากมาอ่านมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: สื่อสาร
0: มีการสื่อสารใจความออกไปได้ดีใช่ไหมคะคนที่อ่านก็จะได้ทราบนั่นเองว่าคู่มือนั้นเขียนเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูหัวข้อกันบ้างหัวข้อขอทบทวนความรู้เดิมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาสักเล็กน้อยนะคะหัวข้อที่เราได้ทำการร่างกันไปแล้วในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะนักเรียนก็จะมีหัวข้อเลยนะคะอันดับแรกก็ต้องมีหน้าปกกันก่อนนะคะหน้าปกแล้วก็หัวข้อในเล่มของเราก็จะต้องมีปัญหาของฉันเป้าหมายของฉันหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ฉันนำมาใช้นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองของฉันค่ะถัดมาก็คือบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วก็ถัดมานะคะก็คือสะท้อนผลการปฏิบัติและสุดท้ายก็คือสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราดูกันที่หัวข้อบันทึกการนำแนวทางไปปฏิบัตินะคะนักเรียนตรงหัวข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถมีได้มากกว่า1หน้านะคะนักเรียนเพราะว่าคุณครูจะทำการติดตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของนักเรียนนั้นเป็นระยะนะคะว่านักเรียนสามารถนำคุณธรรมหรือว่าหลักธรรมอะไรที่เราเรียนไปแล้วนั้นมาแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้จริงๆหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็ทำการออกแบบได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่หลักการตกแต่งเล่มคู่มือให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนอันดับแรกเราได้ร่างไปแล้วนะคะใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการกันบ้างว่าเราจะตกแต่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเราอย่างไรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่หลักการการตกแต่งคู่มือให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในหัวข้อที่1นะคะก็คือมีการใช้ภาพอินโฟกราฟิกหรือว่าสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเป็นการประกอบในการทำเล่มคู่มือนั่นเองค่ะภาพและสื่อกราฟิกนะคะมีความสำคัญมากในการช่วยทำให้เนื้อหาของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อหาของเรานั้นเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นคนที่นำไปอ่านก็จะเข้าใจได้แล้วก็จะจดจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยควรที่จะเลือกใช้ให้ตรงกับเนื้อหาและเป้าหมายของคู่มือทั้งนี้นะคะไม่ควรจะใช้ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีมากเกินไปจนรบกวนเนื้อหานั่นเองเราไม่ควรที่จะวาดภาพใหญ่จนเกินไปจนเราไม่เห็นเนื้อหาเลยผู้อ่านไม่ทราบเลยว่าเนื้อหาคืออะไรแบบนี้นะคะนักเรียนหรือว่าตัวอักษรเล็กเกินไปแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนเราสามารถเลือกภาพหรืออินโฟกราฟิกมาใช้ในการตกแต่งเล่มคู่มือของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วนั่นเองนักเรียนสามารถทำการออกแบบแล้วก็ปริ้นนะคะมาแปะไว้ที่เล่มคู่มือของเราก็ได้เช่นกันนะคะ ค่ะนักเรียนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของหลักการการตกแต่งคู่มือเล่มคู่มือของเรานะคะก็คือในหัวข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของรูปแบบการจัดวางหรือว่า layout นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคือการจัดวางเนื้อหาอย่างมีระบบและทําให้จะทําให้ผู้ที่อ่านเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาของเรานั่นเองค่ะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการจะสื่อไปนั่นเองนะคะโดยจะมีหลักการดังนี้เลยค่ะเช่นนะคะใช้หัวข้อที่ชัดเจนโดยมีการแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่เช่นปัญหาที่ฉันพบก็อย่างที่เราได้ทำการออกแบบกันไปเลยเนาะใช่ไหมคะที่เราร่างกันไปแล้วนะคะก็ปัญหาที่ฉันพบเป้าหมายของฉันแล้วก็วิธีที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็ให้นักเรียนจัดวาง layout ของเราให้ดีรูปแบบการจัดวางของเราให้ดีนะคะนักเรียนถัดมาก็คือมีหัวข้อย่อยรองรับเช่นหลักธรรมที่ฉันใช้คือแบบนี้นักเรียนสามารถออกแบบได้มากกว่าคำพูดที่คุณครูได้เสนอไปในเล่มนะคะนักเรียนสามารถออกแบบเลยเพราะว่าเป็นคู่มือของเรานะคะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ในเรื่องของการจัดวางรูปแบบหรือว่า layout นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือในหัวข้อที่3ก็คือควรใช้สีไม่เกิน 2-3 โทนนะคะก็จะเป็นโทนเย็นหรือว่าโทนร้อนอย่างไรแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้สีให้สมดุลกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะหลีกเลี่ยงสีที่ฉูดฉาดหรือว่าตัดกันจนเกินไปนะคะหรือว่าใช้สีที่หลายสีในหัวข้อเดียวกันค่ะค่ะทั้งนี้นะคะนักเรียนเราอาจจะใช้สีที่เป็นไฮไลท์สำหรับเน้นคำสำคัญหรือประโยคในการสร้างแรงบันดาลใจไว้ด้วยก็ได้นะคะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของหลักการการตกแต่งเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็ถัดมานะคะกิจกรรมต่อมาเลยคุณครูก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติต่อนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามก่อนสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้คุณครูพูดไปในเรื่องของหลักการในการตกแต่งเล่มคู่มือมีอะไรบ้างคะในเรื่องของการใช้สีใช่ไหมคะอะไรอีกใช้สีต้องเป็นอย่างไรใช้สีต้องเป็นอย่างไรใช้สีไม่ควรจะเกิน3โทนใช่ไหมคะค่ะไม่มากจนเกินไปนั่นเองใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะไรนะคะการจัดเลเยอร์หรือว่าการจัดวางรูปแบบของตัวอักษรของเรานั่นเองมีอะไรอีกมีภาพประกอบหรือว่าอินโฟกราฟิกในการตกแต่งเล่มคู่มือของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการตกแต่งเล่มคู่มือของเราแล้วก็หน้าปกของเราให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำต่อได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนตกแต่งไปถึงไหนกันแล้วบ้างเอ่ยเป็นอย่างไรเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งหลังจากชั่วโมงนี้นะคะหาเวลาว่างในการจัดทำคู่มือของเราให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำถามนี้เลยนะคะคำถามนี้คุณครูขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลาย

0: ทางเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราวางแผนพัฒนาตนเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะมีความสำคัญกับเราอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าการที่เราวางแผนว่าเราจะพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรกับเราเชิญค่ะ
1: มันทำให้เรามีแรงบันดาลใจครับ
0: ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหานั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีอะไรอีกเชิญค่ะ
2: ค่ะทำให้เราได้รู้จักการวางแผนค่ะในการทำงานขั้นตอนต่างๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบสิ่งอื่นๆได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรการที่เราวางแผนพัฒนาตัวเองในคู่มือโดยใช้คู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับเราอีกคิดว่าอย่างไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรกับตัวเราลองนึกถึงตัวเราการที่เราวางแผนว่าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญอย่างไรกับเราเราได้รู้เป้าหมายใช่ไหมคะเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองรู้ถึงปัญหาไหมรู้ถึงปัญหาของตัวเราเองด้วยว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะก็คือการที่เราได้วางแผนการพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นก็อย่างที่นักเรียนได้บอกไปเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการวางแผนถึงในเรื่องของการออกแบบคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายของเราไปแล้วนะคะนักเรียนค่ะการที่เราวางแผนพัฒนาตนเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองอย่างจริงจังเลยนะคะนักเรียนรู้ว่าจุดไหนคือปัญหาของเราค่ะรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เราควรปรับปรุงทั้งพร้อมทั้งเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะนักเรียนจะทำให้เราทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่หลงทางค่ะแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนก็ได้ทำการออกแบบหน้าปกไปแล้วนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งเล่มคู่มือกันไปแล้วเราทราบถึงหลักการกันไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็นำเรื่องที่เราได้ทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในการตกแต่งออกแบบหน้าปกของเราแล้วก็ตกแต่งคู่มือของเราให้สมบูรณ์สวยงามด้วยนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนจะเป็นชั่วโมงในการนำเสนอข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องทำเล่มของเราให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะมีชื่อเรื่องว่า How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย10นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายแล้วนะคะถึงจะเป็นเรื่องสุดท้ายในการออกแบบเล่มคู่มือแต่ว่าคุณครูก็ยังจะขอติดตามเล่มคู่มือของนักเรียนอยู่เป็นระยะอยู่เป็นเรื่อยๆนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะเราไม่ได้เรียนแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ทำเลยไม่ได้นะคะนักเรียนครูจะติดตามเป็นระยะนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำการส่งให้กับคุณครูปลายทางเพื่อเป็นการสะท้อนว่าตัวเองนั้นได้พัฒนาตัวเองไปถึงตรงจุดไหนแล้วบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กเด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธไสยาพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกๆท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่รากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: คุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

0: คนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ อุกกาบาต
2: อุกกาบาตคืออะไรนะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้า sky s k y sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแต่ว่าดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y l l o w yellow สีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อลิซ่านะคะ
2: คุณนกค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า cloth c l o t h cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกใช้เหลือสีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกัญชาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือแต่กลีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
0: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลย
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
0: ใส่เลยนะคะ
2: กำลังเดือดได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
0: ค่ะได้เลยค่ะผ้าของพี่ลิ
2: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอนะคะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่ามัดไป5จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย pattern p a t t e r n pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
0: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะต้ม boil b o i l boil ต้ม
2: นะคะ
0: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
2: เป็นสีเหลืองสดใส
0: ว้า
2: ประมาณ5นาทีนะคะ
0: ต้มครบ5นาที แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรหรอคะ
2: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตัวนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ํา100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
2: นี
0: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะเริ่มกันเลย
2: นี่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
0: นี่ค่
2: ะ
0: นี่ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: sky s k y sky ท้องฟ้า rainbow r a i nB-O-W Rainbow สายรุ้ง Yellow Y-E-L-L-O-W Yellow สีเหลือง Cloth C-L-O-T-H Cloth ผ้า Pattern P-A-T-T-E-R-N Pattern ลวดลาย Boil B-O-I-L Boilต้ม dry d r y dry ตาย
0: ังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. ทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนใน

ช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8 เมตร 69 เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6 เมตร 50 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงขณะที่3 อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
2: กำลังใจที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะคนประธาน
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1-65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100 หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรี

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจนะครับ
0: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
2: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากธีรพงษ์ลหวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์ครับ
3: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
4: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่คงไว้อยู่นะครับการจริงทางกรมธนารได้พูดไปต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการเสนอแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงแล้วก็ลงมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดกันนะครับทั้งขอบน้ำทั้งเส้นดินทั้งสายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเร็วๆก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ช้าหน่อยนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรนะอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำเนี่ยการวางแผนในการบูรณาการในการแจ้งเตือน
3: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรนะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจกลางเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ

0: ง 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
1: อ๋อรีบมาทำความสะอาดแต่เดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยำมันนิดก่อนเดี๋ยวค่อยหาน้ำสะอาด

0: เนาะ
1: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
0: กังวลลูกกลัวเหมือนกันสาวทุกอย่างมาเลยไปเที่ยวที่อื่นบ้างเนอะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นกัน
2: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่ามันยังไงอะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
1: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
2: คิดว่างั้นนะว่าจะปกติเหมือนเดิ
1: ม
2: ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเหลือไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี่ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
3: ครับที่ผู้ชมเห็นเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณผนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาแค่นิดนึงนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ1เกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
5: ก็ต้องระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน.46ได้ส่งอากาศยาน BT-67 นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ S225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
4: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงยังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง

0: นื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับถ้าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
0: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
1: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
0: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่
3: ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเรื่องจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าประสิทธิ์ไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมานะคะกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องฝึกซ้อมการแสดงนะเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะคะการเดินการร้องเพลงและการเดินเข้านะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาท่าในการตีบทการแสดงและการร้องเพลงเต้นกำรำเขียวหรือไม่มีใครสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะแสดงว่านักเรียนไปฝึกฝนตามที่ได้รับมอบหมายกันมาแล้วใช่ไหมนะคะไม่มีนะในการเตรียมงานและการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเรียนแก้ไขอย่างไรในกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบให้ครูด้วยมีไหมคะปลายทาง

0: มีใครมีปัญหาไหมคะมีปัญหาไหมลูกมีกลุ่มไหนมีปัญหาไหมคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอ่ะงั้นแสดงว่าได้เตรียมงานและได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคได้ค่ะอ่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องตามแผนที่เราได้เตรียมกันเอาไว้นะคะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนาฏศิลป์นะคะและศิลปะการแสดงนะก็จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะมีนักแสดงมีโบสถ์อะไรอีกการแสดงนะคะหรือตัวงานหรือผลผลิตของการแสดงนั้นๆอะไรอีกคะผู้ชมแล้วก็ฝ่ายงานต่างๆนะคะขั้นตอนในการจัดการแสดงขั้นแรกแบ่งหน้าที่สองสามเรียกประชุมผู้มอบหมายงานสี
1: ่
0: ห้าหก
1: เ
0: จ็ดนะคะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราแสดงเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปและประเมินผลนะคะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ว่าการแสดงของเราเนี่ยดีหรือไม่อย่างไรนะคะเราต้องมีอะไรแก้ไขในการที่จะจัดการแสดงในครั้งต่อๆไปหรือเปล่านะคะประโยชน์นะคะประโยชน์มีอะไรบ้าง
1: ช่วยให้ผ
0: ู้
1: แสดงม
0: ี
1: ความกล้าแสดง
0: ออกอะไรอีก
1: รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมี
0: เหตุนะคะอะไรอีก
1: สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้
0: ค่ะอะไรคะ
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
0: ต่อไปค่ะ
1: ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
0: อะไรคะ
1: เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์ชุดการแสดงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนาน
0: นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะซึ่งถ้านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงนะคะเราก็จะได้รับประโยชน์นะคะในด้านต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะกิจกรรมที่เราจะต้องทำก็คือกิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงนะคะใบงานคุณครูให้เอามาด้วยเดี๋ยวเราจะบันทึกต่อจากครั้งที่แล้วนะว่าเดี๋ยวเราทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้เตรียมทำการดำเนินงานต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้มีตัวแทนมาดูนะคะมากล่าวนะคะดูเพื่อนๆแล้วก็มากล่าวว่าสิ่งที่เราได้ทำไปวันนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะฝึกซ้อมนะคะครูก็จะมีตัวอย่างนะคะการแสดงนะการเข้าการออกของการแสดงนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนอกจากร้องเพลงแล้วนะคะฝึกภาษาท่าที่ใช้ในการตีบทกับบทเพลงแล้วนะคะก็จะมีการออกและการเข้าด้วยนะคะ

ไปรักแม่มาช้ามาช้าแม่มามาเถิดละมนุษย์ชักน้องหลังจะเป็นของหลายน้องจะเป็น

0: า
1: ช้าช้า
0: ไป
1: ช้าช้า
0: ไป
1: ช้าช้า
0: ไปไปชมนกเป็นทีในป่า
2: ช้าชม
0: ช้าช้าเป็นทีในป่า
1: ช้าช้าน
0: กเป็นทีในป่าไปชมช้าช้าเป็นทีในป่าไปชมชะนีผีไทยกันเล่นช้าไหน

Yeah.

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะนะคะต่อไปจะเข้าสู่กิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงด้วยซึ่งเดี๋ยวครูจะช่วยดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการแสดงนะพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังนะคะเดี๋ยวเราก็แบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเลยใครทําหน้าที่อะไรก็อยู่กลุ่มนั้นตามที่นักเรียนได้ตกลงกันเอาไว้เลยนะคะลุกขึ้นค่ะ

0: คะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาที่นักเรียนจะได้ฝึกซ้อมในชั่วโมงนี้แล้วนะคะก็อันไหนที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือนำกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะเคี่ยวเกี่ยวข้าวอย่าลืมนะคะแต่ละกลุ่มต้องทำให้เสร็จด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนเราเนี่ยจะต้องนำมาแสดงนะคะในวันนั้นแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่าลืมมาคุยกับครูนะคะว่าอยากจะได้เสื้อผ้าแบบไหนแต่งกายอย่างไรกี่ชุดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะสรุปการเรียนนะคะการปฏิบัติงานนะคะของเราในวันนี้ก่อนนะการวางแผนการจัดการแสดงและการฝึกซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรบ้างเราทำกันมาแล้ว2สัปดาห์แล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเพราะว่าเราต้องแสดงในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญผู้อำนวยการแสดงผู้อำนวยการของเรานะคะคือหัวหน้าห้องของเรานะคะลองพูดถึงปัญหานะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของห้องเรานะคะว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเชิญค่ะ
1: ปัญหาแรกนะครับก็คือการทำการ์ดเชิญครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยยังทำการ์ดเชิญได้ยังไม่เสร็จและอุปกรณ์ยังไม่พร้อมครับเรื่องที่สองก็คือการแสดงเนี่ยเพื่อนๆยังฝึกซ้อมได้ไม่สมบูรณ์แบบครับและวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เพื่อนนำการ์ดเชิญเนี่ยไปปฏิบัติทำต่อที่บ้านครับและการแสดงจะให้เพื่อนๆ เนี่ยไปฝึกซ้อมต่อไปฝึกร้องต่อครับ
0: ค่ะช่วงไหนคะอยากจะให้ช่วงไหนได้บ้าง
1: ช่วงเวลาว่างครับ
0: ช่วงเวลาว่างนะคะปรบมือค่ะนะคะดังนั้นนะคะคนที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็นำไปปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวพอวันต่อไปที่เราจะต้องไปเชิญแขกมาดูเนี่ยนะคะเราต้องทุกอย่างต้องเสร็จแล้วนะคะทั้งการที่จะต้องอัดคลิปวิดีโอด้วยอะไรด้วยจัดสถานที่ด้วยนะคะลองเอากลับไปนะคะแบ่งหน้าที่กันอีกนะคะเผื่อคนทำน้อยไปนะคะคนหนึ่งทำเกินหนึ่งหน้าที่ได้นะคะเราก็เอาไปแบ่งกันนะคะเพื่อที่งานจะได้เสร็จทันและสมบูรณ์แบบในการที่เราจะแสดงในวันนั้นนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือการแสดงเต้นกำรำเคียวนะเราก็จะเสนอผลงานของเราละว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะทั้งหมดนะคะเราเอามาจัดการแสดงนะทุกคนมีหน้าที่นะคะทำตามหน้าที่ของตัวเองนะคะทำตามที่เรียนมาใช่ไหมเราเรียนเกี่ยวกับหลายๆอย่างและทั้งภาษาท่าทั้งการวางแผนการจัดการแสดงการแบ่งหน้าที่ใครทำหน้าที่อะไรนะคะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นกลับมาใช้เดี๋ยวก็จะต้องมีการวิจารณ์การแสดงของตนเองด้วยว่าเราแสดงออกมาแล้วเนี่ยมีผลงานออกมานะคะมีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเพื่อที่จะต้องพัฒนางานต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือการจัดการแสดงเต้นกำรำคีย์ค่ะใบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนจัดการแสดงนะคะแล้วก็ใบความรู้ความสำคัญของการเชิญมาด้วยนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องการวางแผนจัดการแสดงซึ่งนักเรียนจะต้องส่งใบงานด้วยที่นักเรียนบันทึกว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนักเรียนทำงานอะไรไปนะคะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะใครทำหน้าที่อะไรนะคะเอาใบนั้นมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็คือฝากเอาไว้คือเตรียมกลับไปเตรียมสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการ

0: อนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหางเทลT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ P L A N T

0: วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูโปรแกรมท่องเที่ยวกันดังนั้นหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือโปรแกรมท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่า

0: เราจะสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนมาใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราจะอธิบายลักษณะของวันน้ำเกิดและวันน้ำตายหลังจากเรียนจบแล้วเราต้องรู้จักทั้งสองวันนี้เอ๊ะแล้วจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมท่องเที่ยวยังไงทุกคนคะในวันนี้นอกจากความรู้ที่เราจะต้องได้แล้วยังมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะต้องสามารถลงความเห็นข้อมูลที่ได้นะคะจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเกิดและน้ำตายค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องได้โดยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวกันนั้นครูมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะเรื่องราวของครูเองนะคะเป็นการไปเที่ยวทะเลแหวกค่ะนักเรียนในช่วงปิดเทอมของคุณครูแล้วก็ครอบครัวซึ่งเป็นการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยแบบเร่งด่วนไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะคะครูจะไปเที่ยวไหนนะคะนักเรียน
1: ทะเลแหวก
0: นะคะวางแผนแบบไม่ได้จองอะไรล่วงหน้าครูก็เลยรีบโทรหานะคะบริษัทนำเที่ยวเลยนะคะแล้วบริษัทนำเที่ยวเนี่ยก็แจ้งว่าในวันที่คุณครูแล้วก็ครอบครัวต้องการที่จะไปชมทะเลแหวกนั้นเนี่ยเป็นวันตายค่ะคุณครูก็งงเอ๊ะอะไรเป็นวันน้ำตายนะคะบริษัทบอกว่าเป็นวันน้ำตายแล้วเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าคุณครูเลือกที่จะไปวันน้ำตายเนี่ยทะเลแหวกที่คุณครูฝันว่าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะน้ำทะเลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมากและสันทรายอาจจะไม่โผล่คำว่าน้ำทะเลอาจจะไม่ลดมากนั่นหมายความว่าทะเลเนี่ยที่เราคิดว่ามันจะเป็นทะเลแหวกแล้วเราสามารถที่จะเดินบนสันทรายไปยังเกาะต่างๆเราอาจจะไม่สามารถเดินได้เพราะน้ำเนี่ยมันสูงเกินไปใช่ไหมคะเพราะสันทรายเนี่ยมันไม่โผล่นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยอยากจะไปเห็นทะเลแหวกอย่างชัดเจนบริษัททัวร์เขาก็ได้แนะนำค่ะนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าทะเลแหวกเห็นชัดเจนเนี่ยมันจะมีสันทรายเชื่อมเกาะทั้ง3เกาะเลยเหมือนในภาพนะคะคุณครูเนี่ยควรจะจองโปรแกรมท่องเที่ยวในช่วงวันน้ำเกิดค่ะแต่นั่นแหละนักเรียนคุณครูบอกว่าคุณครูไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมมันเป็นการกระทันหันใช่ไหมก็เลยรีบโทรไปปรากฏว่าครูต้องไปวันที่ครูเลือกไปมันเป็นวันอะไรนะคะวันน้ำตายแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีเนี่ยครูควรจะไปในวันน้ำเกิดเขาแนะนำแบบนี้ค่ะนักเรียนคำถามก็คือน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ

0: แน่นอนว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแสดงว่าในความคิดของเราคำว่าน้ำเกิดกับน้ำตายก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องใช้การสืบค้นใดๆใช้ในความคิดของเรานักเรียนนักเรียนคิดว่าน้ำเกิดและน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรเมื่อกี้ตอนที่ครูเล่าเรื่องที่ครูจะไปท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงนะคะนักเรียนถ้าเป็นวันน้ำตายจะเป็นยังไงคะ
1: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
0: น้ำจะลดลงไม่เยอะ
1: และจะทำให้เดินไปก่อน
0: ครูสามารถที่จะเดินผ่านเป็นทะเลแหวกเดินไปตามเกาะต่างๆได้ไหมถ้าวันน้ำตายแต่ครูควรจะไปวันน้ำเกิดเพราะฉะนั้นในความคิดของเราน้ำเกิดน้ำตายคืออะไรขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสักหนึ่งคนดีกว่าเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลขที่8กันใครเอ่ยเลขที่8อยู่ที่กลุ่มที่3นะคะเอาในความคิดเห็นของนักเรียนเลยจากที่ฟังเรื่องราวของครูนักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดน้ำตายในความคิดของนักเรียนคืออะไรคะ
2: วันน้ำเกิดน้ำตายเนี่ยนะครับคงจะเหมือนกับการที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลง
0: ในความคิดของเราเราคิดว่าเป็นน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราก่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะนักเรียนเรายังไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะแต่เราต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วความคิดของคนอื่นๆล่ะคะแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวันน้ำเกิดนะคะน้ำตายโดยการที่เราจะต้องสืบค้นเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสมมุติว่าเราจะต้องใช้สื่อใช่ไหมคะเว็บไซต์ต่างๆในการสืบค้นอันนี้ไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดหนังสือเนาะเราใช้การสืบค้นแบบผ่านเซิร์ชเอนจินต่างๆใช่ไหมคะเราจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นเราจะต้องบอกวัตถุประสงค์เว็บที่เราไปสืบค้นเนี่ยมันจะต้องบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่เนี่ยอย่างชัดเจนการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยจะต้องตรงตามกับวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ใช่ว่าวัตถุประสงค์อย่างนึงเนื้อหาอย่างนึงความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงแล้วนะคะประเมินต่อไปในเนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการสังเกตนะคะเราจะต้องเห็นว่าเขามีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยรวมถึงมีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งต้นตอของข้อมูลค่ะแล้วก็จะต้องสามารถตรวจสอบต้นตอของข้อมูลได้นะคะว่าข้อมูลที่ถูกอ้างถึงนั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดนักเรียนพอเข้าใจวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลไหมคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนถ้าเกิดว่ามีการระบุวันเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยได้ยิ่งดีเลยนะคะจะได้รู้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันล้าสมัยหรือเก่าไปหรือยังอัปเดตหรือเปล่านะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยควรจะมีช่องทางติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของทางการจริงๆไหมนักเรียนสามารถไปตรวจสอบชื่อเว็บไซต์แล้วก็ข้อมูลต่างๆได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการในการตรวจสอบนะคะเช่นเว็บไซต์ที่ครูได้ขึ้นไว้ให้เลยตามนี้นะคะนักเรียนเอาละค่ะหลังจากที่ครูเนี่ยได้ให้คำแนะนำนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ในการทำกิจกรรมที่1ค่ะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวได้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบงานเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะใบงานที่1นะคะวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางแล้วใช่ไหมคะครูเนี่ยมีโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับการเที่ยวทะเลแหวกของบริษัททัวร์เนี่ยมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเราจะไปท่องเที่ยวทะเลแหวกนั้นแล้วไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนครูกวางที่เลือกวันที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักถ้าเป็นเราหรือเป็นเพื่อนที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางเนี่ย เราจะพิจารณาข้อมูลอย่างไรนะคะเอาละทีนี้นะคะในตัวกิจกรรมเนี่ยนะคะมันจะมี2ตอนตอนที่1กับตอนที่2ใช่ไหมคะในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตข้อมูลจากโปสเตอร์ก่อนเลยค่ะนักเรียนแล้วตอบคำถามก่อนคำถามที่ครูได้ให้ไว้อันแรกคือจากโปสเตอร์ข้อมูลที่ปรากฏมีอะไรบ้างเอาละตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยสังเกตและตอบคำถามข้อแรกไปพร้อมกันเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: าละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้สังเกตตัวโปสเตอร์ท่องเที่ยวนะคะทะเลแหวกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนได้สังเกตนะคะข้อมูลในโปสเตอร์แล้วพบอะไรบ้างอ่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบดียกมือแล้วจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ปรากฏข้อมูลต่างๆวันเวลาของทะเลแหวกน้ำขึ้นน้ำลงและเห็นเกาะเยอะแค่ไหนหรือว่าระดับน้ำทะเลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะจากที่เพื่อนของเรานะคะได้ตอบมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกสังเกตดูซิว่าเราไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรคะนักเรียนเราต้องใช้ทักษะการสังเกตจังหวัดอะไรคะกระบี่ใช่ไหมคะเขาแอบเขียนไว้นิดนึงใช่ไหมคะเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีวันที่เป็น1ค่ํา2ค่ํา3ค่ําซึ่งเป็นปฏิทินแบบจันทรคติใช่ไหมคะรวมถึงมีเวลามาให้ซึ่งเขาก็ได้มีเวลาที่ได้เน้นเอาไว้รวมถึงวันที่ได้เน้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือว่าแรม 7-8 ค่ำจะสามารถข้ามไปที่เกาะไก่ได้แต่สันทรายเนี่ยไม่ปรากฏสันทรายไม่โผล่นั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียนช่วงนี้นี่เป็นยังไงคะแสดงว่าเวลาเราเดินน่ะเดินไปขาเราก็จะอาจจะจมอยู่ในน้ำใช่ไหมนักเรียนแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำเขาบอกว่าทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยทะเลแหวกทั้ง3เกาะเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินบนสันทรายได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตทำให้เราเห็นนะคะข้อมูลที่จะสามารถทำให้เราตัดสินใจไปเที่ยวแล้วก็ถูกต้องถูกใจตรงกับช่วงที่เราว่างแล้วก็ได้เห็นภาพที่เราอยากจะเห็นอยากเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้พิจารณาได้นะคะเอาละต่อไปคำถามที่2จากโปสเตอร์วันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายอุ๊ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทรายมีวันไหนบ้างคะนักเรียนเป็นช่วงขึ้นหรือช่วงแรมกี่ค่ำคำถามข้อนี้ใครจะตอบผู้กวางดีคะยกมือโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวมาฟังอีคิวกันว่าเขาคิดว่าจากโปสเตอร์วันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วจะเห็นสันทราย
2: ขึ้นแรม 12-14 ค่ำครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะเอาละค่ะมาดูที่โปสเตอร์ของเราอีกครั้งนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าในช่วงที่ครูเนี่ยทำกรอบสีแดงไว้นะคะมันจะเป็นช่วงที่ EQ ได้ตอบไว้เลยคือขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำนะคะเพิ่มเติมอีก1ข้อมูลคือถ้าเป็นช่วงขึ้นหรือแรม 15-14 ค่ำเราอาจจะเห็นทะเลแหวกเหมือนกันแต่อาจจะเห็นทะเลแหวกแค่2เกาะเพราะน้ำลงเช้าหรือค่ำไกลค่ะนักเรียนนึกภาพว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่เป็นทะเลแหวกดังนั้นก็จะต้องเผื่อเวลาถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนก็อาจจะไม่สะดวกถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยในช่วงขึ้นหรือแรม 15-14 ค่ำก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเพราะว่ามันจะแหวกแค่2เกาะเองแต่ก็แหวกเหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะต่อไปคำถามข้อที่3ค่ะจากโปสเตอร์เนี่ยวันใดที่ไปชมทะเลแหวกแล้วเราจะไม่เห็นสันทรายวันไหนบ้างคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบคุณครูดีถ้าเกิดว่าเราไปวันนั้นเนี่ยจะไม่เห็นสันทรายเลยใครดีคะเอายกมือแล้วจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนเรากันนะคะว่าวันไหนที่เขาสังเกตในโปสเตอร์แล้วคิดว่าน่าจะไม่เห็นสันทรายเลยเชิญเลยค่ะ
3: แรม 7-8 ค่ําค่ะ
0: ขึ้นหรือว่าแรม 7-8 ค่ําใช่มั้ยคะปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ อันนี้เพื่อนเราก็ใช้ข้อมูลนะคะจากโปสเตอร์ที่อยู่ในใบงานนั่นแหละนักเรียนจะเห็นว่าในช่วงขึ้นวันขึ้นหรือว่าวันแรม 7-8 ค่ำเนี่ยนะคะสันทรายเนี่ยจะไม่โผล่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม 9-11 ค่ำเนี่ยก็พบว่าน้ำเนี่ยจะไม่ลดเขาไม่ได้เขียนว่าสันทรายจะไม่โผล่แต่เพื่อนเราเนี่ยก็ใช้การสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าถ้าเขาบอกว่าน้ำไม่ค่อยลดนะคะน้ำประมาณขานั่นหมายความว่าเราก็อาจจะไม่ได้เห็นสันทรายเนี่ยที่โผล่ชัดเจนนั่นเองนักเรียนคะหลายๆคนอาจจะงงว่าครูคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันที่เราไปเที่ยวน่ะมันจะเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรเราสามารถใช้ปฏิทินจันทรคติหรือปฏิทินไทยเนี่ยในการ

0: ดูได้ว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะดังนั้นก็สามารถวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวของตัวเองอย่างเหมาะสมได้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้ครูมีคำถามข้อที่4ที่จะถามว่านักเรียนคิดว่าวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายเนี่ยมันน่าจะตรงกับช่วงวันใดในโปสเตอร์การท่องเที่ยวทะเลแหวกจังหวัดกระบี่ของเรานักเรียนคิดว่าช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำเกิดช่วงไหนน่าจะเป็นวันน้ำตายลองคาดคะเนจากความเข้าใจของเราให้ครูหน่อยอันไหนน่าจะเป็นเรียกว่าวันน้ำเกิดอันไหนน่าจะเรียกว่าวันน้ำตายต้นข้าวยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของต้นข้าวกันคนอื่นๆก็ตั้งใจฟังนะคะเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันค่ะมาดูว่าตรงกับที่เราคิดไหมเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะวันน้ำเกิดจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำค่ะส่วนวันน้ำตายเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำค่ะ
0: อันนี้คือเพราะอะไรหนูถึงคิดอย่างนั้นคะ
1: เพราะว่าวันขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่เห็นสันทรายเลยค่ะซึ่งจะถูกเรียกว่าวันน้ำตายส่วนวันขึ้นหรือแรม 12-14 ค่ำเนี่ยเราสามารถขึ้นไปเดินได้แล้วสามารถเห็นสันทรายได้ชัดเจนค่ะเลยเป็นวันน้ำเกิดค่ะ
0: อันนี้นะคะความเห็นของต้นข้าวนะคะดีมากช่างสังเกตมากปรบมือให้ต้นข้าวหน่อยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะวันน้ำเกิดกับวันน้ำตายมันจะเป็นช่วงไหนแล้วเพราะอะไรเราถึงเรียกว่าแบบเนี้ยคือวันช่วงวันน้ำเกิดแบบเนี้ยน้ำตายนะคะเราจะหาคำตอบกันนะคะผ่านตัวใบงานนะคะเรื่องวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะอยู่ในตอนที่2ที่นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยช่วงไหนเรียกว่าวันน้ำเกิดเพราะอะไรถึงเรียกว่าวันน้ำเกิดเกี่ยวกับสันทรายไหมแล้วน้ำตายล่ะทำไมถึงเรียกว่าวันน้ำตายแล้วช่วงไหนในปฏิทินจันทรคติที่เราพอจะทราบว่ามันเป็นวันน้ำตายบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวลงมือสืบค้นข้อมูลอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้หนังสือเรียนก็ได้นะคะเพื่อหาคำตอบนะคะเอาละค่ะตอนนี้ลงมือสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบนี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้สืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะบันทึกลงในใบงานเรียบร้อยแล้วน่าจะพอรู้กันแล้วนะคะว่าวันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรแล้วมันจะตรงกับปฏิทินจันทรคติเนี่ยตรงกับวันขึ้นหรือแรมอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมนะคะของเพื่อนต้นทางกันว่าจะสืบค้นข้อมูลแล้วได้ข้อมูลว่ายังไงบ้างขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนห้องต้นทางหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรวันน้ำเกิดคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากที่สุดครับและวันน้ำตายคือวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดครับ
0: ขึ้นสูงสุดและลงยังไงนะคะ
1: สูงต่ำสุดครับ
0: ลงต่ำสุดแตกต่างกันน้อยที่สุดอันนี้นะคะต่อไปแล้วเราได้สืบค้นต่อไหมว่าวันใดทางจันทรคติที่เรียกว่าวันน้ำเกิดวันไหนคะ
1: วันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันใดในปฏิทินจันทรคติที่เป็นวันน้ำตายคะ
1: วันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนนะคะห้องต้นทางหน่อยนะคะอันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นผลนะคะการทำกิจกรรมจากเพื่อนห้องต้นทางก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเป็นยังไงคะวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะเราก็เลยเรียกว่าวันน้ำเกิดนะคะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม15ค่ำค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันน้ำตายนะคะก็จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดเนี่ยในระดับที่ไม่แตกต่างกันเยอะเหมือนน้ำมันตายเลยเรียกว่าวันน้ำตายค่ะจะตรงกับช่วงวันขึ้นหรือว่าแรม8ค่ำนั่นเองค่ะนักเรียนเอาละตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมโยงนะคะเข้าสู่โปสเตอร์ค่ะโดยคำถามท้ายกิจกรรมนะคะข้อแรกเราได้ถามเอาไว้ว่าจากโปสเตอร์เที่ยวทะเลแหวกเนี่ยนะคะช่วงวันที่สันทรายโผล่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ำเกิดหรือวันน้ำตายเพราะเหตุใดคะเราดูโปสเตอร์คราวนี้เรารู้แล้ว

0: ้ำเกิดแล้ววันไหนเป็นวันน้ำตายเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นอ่ะตัวแทนห้องต้นทางพอตอบได้ไหมคะยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5อ่ะขอเสียงปรบมือให้มิมี่หน่อยค่ะตอนนี้นะคะคนอื่นๆนะคะก็รีบนะคะเขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็พยายามนะคะนักเรียนเชื่อมโยงนะคะความรู้ที่ได้จากการสืบค้นเข้ากับโปสเตอร์ที่เป็นการท่องเที่ยวทะเลแหวกจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบของมิมี่กันค่ะ
1: ตรงกับวันน้ำเกิดค่ะเพราะวันน้ำเกิดน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันมากที่สุดค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้มิมี่หน่อยค่ะเพื่อนของเรานะคะบอกว่ามันตรงกับวันน้ำเกิดนะคะช่วงที่สันทรายโผล่เนี่ยตรงกับวันน้ำเกิดซึ่งถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวันน้ำเกิดเนี่ยจะเป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงเนี่ยแตกต่างกันมากมันจะเห็นสันทรายได้ชัดเจนเราก็จะสามารถเดินจากเกาะนึงไปยังเกาะนึงได้โดยที่จะตับวันนะคะขึ้น15ค่ําหรือว่าวันแรม15ค่ํานั่นเองค่ะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมครูพูดแค่วันขึ้น15ค่ําหรือแรม15ค่ําไม่เห็นจะพูดเดือนเลยปกตินักเรียนมักจะแบบได้ยินใช่ไหมคะเวลาเขาพูดเกี่ยวกับวันพระวันทางศาสนาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเดือนด้วยเดือนก็จะเป็นเดือนตามปฏิทินนะคะตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่12เลยนะคะก็จะเป็นไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครูก็จะพูดถึงแค่เป็นวันขึ้นหรือแรม15ค่ําหรือเป็นแรม8ค่ําอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเอาละค่ะดังนั้นเรามาดูที่คำถามข้อที่2นะคะจากโปสเตอร์ช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ไม่เหมาะกับการชมทะเลแหวกตรงกับวันน้ำเกิดหรือวันน้ำตายเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เลขที่1จากห้องต้นทางเป็นคนตอบแล้วกันนะคะว่าจากโปสเตอร์เนี่ยช่วงวันที่สันทรายไม่โผล่ค่ะมันไม่เหมาะกับการไปชมทะเลแหวกเลยนักเรียนคิดว่าตรงกับวันน้ำเกิดหรือว่าวันน้ำตายคะเพราะอะไรเชิญเปาเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนปรบมือดังๆให้เปาหน่อยค่ะ
2: วันน้ำตายเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อย
0: ดีมากค่ะวันน้ำตายเพราะน้ำขึ้นลงเพียงเล็กน้อยปรบมือให้เปาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วน้ำทะเลขึ้นลงต่างกันเล็กน้อยแบบนี้ทำไมถึงไม่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวทะเลแหวกคะเพราะอะไรคะการที่เราจะไปชมทะเลแหวกเราต้องการที่จะเดินใช่ไหมคะเหมือนประหนึ่งว่าทะเลเนี่ยแหวกให้เราได้เดินอยู่บนทะเลได้เลยเดินอยู่กลางทะเลได้เลยถ้าเราไปเที่ยวทะเลแหวกแล้วมันดันตรงกับวันน้ำตายนะคะนักเรียนนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถเดินอยู่บนสันทรายได้นะคะเพราะว่าระดับน้ำขึ้นและน้ำลงเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะไม่มีช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำสุดจนสันทรายโผล่มาชัดซึ่งมันก็จะเป็นช่วงวันขึ้น8ค่ำหรือว่าวันแรม8ค่ำนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปเที่ยวในช่วงวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นสันทรายมีสันทรายให้เราเดินเนี่ยไม่ชัดเจนทะเลไม่ได้แหวกมากนะคะนักเรียนหรืออาจจะไม่สามารถเดินได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะสูงถึงหน้าแข้งของเราได้ค่ะนักเรียนเอาละต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมควรจะไปเที่ยววันใดเพราะเหตุใดคำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่ให้เราเนี่ยคิดร่วมกันในกลุ่มว่าถ้าเราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมนักเรียนควรจะไปเที่ยววันใดเพราะอะไรคะนักเรียนวันไหนคะสิงหาคมเราจะเลือกไปวันไหน

0: ใช้ปฏิทินทางจันทรคติได้นะคะตอบเป็นวันที่ทางจันทรคติได้เลยตอบได้ไหมคะตอบได้แล้วยกมือแล้วจากหัวหน้าห้องกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนกันว่าถ้าเขาเนี่ยต้องไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทนะคะเขาจะวางแผนไปเที่ยวทะเลแหวกในเดือนสิงหาคมเขาจะไปเที่ยววันใดแล้วเพราะอะไรถึงเลือกวันนั้นเชิญเลยค่ะ
1: วันขึ้นแรม15ค่ำเดือน9เพราะตรงกับวันน้ำเกิดซึ่งจะเห็นสันทรายได้ชัดครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะส่วนในวันขึ้น15ค่ำหรือวันแรม15ค่ำก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนของเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นวันที่ควรไปเอ้าแล้วเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรถึงเลือกวันช่วงนั้นคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเห็นสันทรายได้ชัดเจนสามารถเดินประหนึ่งว่าเดินอยู่ในทะเลแหวกได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ค่ะเราก็สามารถสรุปบทเรียนที่ได้แล้วค่ะนักเรียนเกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายนะคะซึ่งวันน้ำเกิดเนี่ยก็คือวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากนะคะส่วนวันน้ำตายก็จะเป็นวันที่ระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันเล็กน้อยจะเห็นว่าครูเนี่ยจะเน้นว่ามันคือน้ำบนผิวโลกนะนักเรียนเราเนี่ยอาจจะพูดถึงทะเลใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดแล้วก็ใกล้ตัวครูก็เลยได้ยกตัวอย่างทะเลแหวกมาแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับน้ำบนผิวโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยนะคะเอาละได้เห็นวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายไปแล้วนะคะแล้วบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะครูกวางจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะสนุกนะคะกับการวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวกนะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายได้แล้วนะคะเอาละวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธ

ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: มคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โก้คะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โก้คะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นค่ะบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็มีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคาร ความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาและก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งนึงจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: แล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
0: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โก้เดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ในกิจกรรมที่1เนาะเราจะทำเรื่องอะไรกันชื่อกิจกรรม
1: สบายดีไหมวัดไข้แม่น้ำ
2: วันนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราเคยเรียนไปบ้างแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นการแสดงผลเนาะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้สัญญาณวิทยุเคยทำไหมที่สร้างเซตเป็นกรุ๊ปและส่งข้อมูลหากันเคยทดลองแล้วบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เขียนอัลกอริทึมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อกิจกรรมเนาะเราก็จะมีสถานการณ์ให้เราลองฟังดูว่าเรื่องไข้เลือดออกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
3: ถ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไข้ออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกยุงลายจะออกหากินในช่วงกลางวันนะคะจึงทำให้มี

0: อกาสที่โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายโดยยุงชนิดนี้พบมากในแถบที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยความเสี่ยงของโรคอยู่ที่อาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดค่ะจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่รับการรักษาโดยในช่วงแรกจะมีไข้อ่อนเพลียจึงแนะนำให้ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัด
1: โอเคทีนี้เราฟังสถานการณ์ไปแล้วนี่จะขอลองถามดูว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับครับผม
2: มีไข้สูงกว่า40องศาค่ะมีอาการผื่นขึ้นค่ะ
1: โอเคเป็นจุดใช่ไหมครับโอเคครับตอบครับ
2: มีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นตามที่เพื่อนเราตอบนะครับมีไข้สูงมีจุดตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมานะครับนักเรียนคิดว่าพวกเราจะใช้ไมโครบิดแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็ใช้ไมโครบิดในการวัดไข
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับเราใช้ไมโครบิดมาวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับว่ามีไข้สูงอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าที่เราใช้งานไมโครบิดไปเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเผื่อใครลืมไปนะครับด้านหน้าที่เราเคยเห็นกันนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือจะมีปุ่มกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่ม A กับปุ่ม B หลังจากนั้นที่มีหลายคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นแผงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่ามันอาจจะใช้แสดงผลซึ่งมันก็จริงแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วเราก็รู้เพิ่มว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราให้พลิกไปด้านหลังนะครับเราก็จะมาเจออุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็จะมารู้อีกอันนึงว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงมีตัวหนังสือบอกเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงกูก็เลยจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีเข็มทิศมีวัดความเร่งนะครับที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยถูกไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็จะดาวน์โหลดลงโปรแกรมลงช่องเสียบไมโคร USB ใช่ไหมครับและปุ่มนี้ปุ่มรีเซ็ตเนาะเวลาเราอยากจะเริ่มกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะบางคนใส่รูปหน้ายิ้มไว้ตอนต้นโปรแกรมอยากจะเห็นอีกอ่ะก็กดปุ่มรีเซ็ตปั๊บมันก็จะย้อนกลับไปโปรแกรมนั้นแรกเนาะครับตัวไมโครบิดมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกบางส่วนเราเคยใช้ไปบ้างแล้วนะครับพอตอนเราเริ่มทำโปรแกรมไมโครบิดใช่ไหมครับครูก็จะให้เปิดเข้าไปใน Make Code เนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอบล็อกอยู่2ตัวละตัว On Start กับตัว Forever นะครับจำได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องกดเลือกเพราะว่าเราจะต้องเลือกแพร์ดีไว้ให้ตัวไมโครบิดนะครับกับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันออฟไลน์บางครั้งเนาะที่เครื่องเราเป็นออฟไลน์ตอนไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเราเสียบปั๊บแล้วกดดาวน์โหลดตรงนั้นน่ะมันจะแพร์ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องผ่านตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องใช้เบราว์เซอร์เป็นChrome นะครับถึงจะ connect ตัวนี้ได้นะครับโอเคทีนี้กลุ่มบล็อกที่เราเคยเรียนไปนะครับตัวเบสิกจำได้ใช่ไหมครับที่เคยให้แสดงไอคอนแสดงตัวเลขตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับถัดมามิวสิกเป็นตัวเสียงหล่นไปนิดนึงตัวอินพุตจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างปุ่มกดA B มี R เขย่านะครับแล้วก็ในเขย่ามีเยอะแยะเลยนะครับกลุ่มในนั้นเดี๋ยวเราได้กลับมาทวนกันอีกครั้งนะครับโอเคกลุ่ม Logic ที่เราใช้เช็คเงื่อนไข if else ใช่ไหมครับกลุ่ม Variable เวลาเราต้องการเก็บค่าข้อมูลบางอย่างไว้เราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาถูกไหมครับแล้วไว้เก็บข้อมูลนะครับกลุ่มเรดิโอจำได้ใช่ไหมครับที่สร้างเป็นกรุ๊ปแล้วส่งหากันเนาะเป็นข้อมูลส่งหากันโอเคแล้วก็เมื่อมีการคำนวณใช่ไหมครับเราก็จะใช้แมทในการ เปรียบเทียบค่าหรือว่ามีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวนี้หลายคนน่าจะจำได้ดีเนาะของครูเป็นรูปหัวใจจำได้ใช่ไหมครับตอนเราทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคเวลาเราทดสอบเราก็ลากบล็อกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการตั้งชื่อไฟล์จำได้นะครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนจัดกลุ่มนะครับโดยใช้ไมโครบิดนี่แหละคิดว่าเราจะใช้ไมโครบิดมาช่วยจัดกลุ่มได้ไหมได้มีอะไรอีกบ้างครับลองนึกถึงตัวอินพุตดูเรามีอินพุตอะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยในการจัดกลุ่มได้ครับให้เขย่าได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวเขย่าเนี้ยมาลองจัดกลุ่มแต่ว่าเขย่าแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับโอเคตัวเลขมีตัวอะไรมาช่วยไหมครับในการจัดกลุ่มใช้การเมื่อกี้คือใครเสียงเบาๆมาจากทางนู้นซุ่มหรือแรนดอมใช่ไหมครับโอเคครับในกิจกรรมเขย่าหาเพื่อนแท้นะครับ 1.1 เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับลองดูในใบงานในใบงานจะมี2ข้อข้อแรกก็คือให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็สร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เมื่อทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทดลองมือเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไมโครบิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมครับเริ่มทำได้

0: ุกกลุ่มออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันนะครับว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอตัวอัลกอริทึมก่อนไหมครับโอเคครับ
1: ค่ะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วนะคะข้อมูลเข้าคือการเขย่าค่ะส่วนข้อมูลออกคือตัวเลขที่สุ่มได้ค่ะอัลกอริทึมจะเริ่มต้นจากเมื่อเขย่านะคะจะสุ่มตัวเลข 1-5 ตามจำนวนกลุ่มที่มีค่ะและจะแสดงตัวเลขที่สุ่มและเป็นการจบการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
0: หลังจากฟังแล้วเนี่ยมีจุดเหมือนหรือต่างจากกลุ่มเรามีบ้างไหมครับมีกลุ่มที่ต่างไหมไม่โอเคทุกกลุ่มใช้การเขย่านะเมื่อทุกกลุ่มได้อัลกอริทึมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมก่อนอื่นเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาเซตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนะครับ

ทุกกลุ่มทดลองโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองเขย่าเพื่อลองจับกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1ยืนตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวในกลุ่มเนี้ยเริ่มทดลองเขย่าได้เลยครับลองเขย่าได้เลขอะไรเรามายืนตามกลุ่มตามนั้นเลยนะครับเริ่มได้เลยครับเขย่าได้เลยครับเขย่าได้เสร็จแล้วขยับเลยครับไปตั้งกลุ่มเลยได้เลขอะไรไปยืนเลยครับ3มายืนหัวมุมครับอันนี้ได้เท่าไหร่2ยืนตรงนี้3อยู่นู้น3อยู่กับเพื่อนนั่นแหละหัวมุมเลย

0: 4 5โอเคจำสถานการณ์นี้ไว้นะครับลองกลับเข้ากลุ่มได้เลยครับกลุ่มเดิมนะครับกลับกลุ่มเดิมครับโอเคครับโอเคถ้ามีวันหนึ่งแบ่งกลุ่มแบบนี้เอาไหมครับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมใช่ไหมมีเบอร์สองมาแค่คนเดียวเนาะทำงานสนุกเลยทำคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยโอเคแสดงว่าใช้วิธีการนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้เนาะเพราะว่ายังเกิดความไม่ยุติธรรมในเรื่องด้านจำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไปกิจกรรมที่ 1.2 เนาะชื่อกิจกรรมว่าอะไรครับโอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเริ่มอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับที่นักเรียนได้รับไปในใบงานนะครับลองอ่านดูในนั้นมีการพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับถามว่าสบายดีไหมก็มีไข้เป็นระดับทีนี้พอเราเห็นว่ามีไข้เป็นระดับเราต้องการเก็บสถิติใช่ไหมครับว่านับจำนวนว่ามีอุณหภูมิเท่านี้กี่คนกี่คนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนับจำนวนคนเราจะต้องทำยังไงบ้างครับโอเค
1: เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้แล้วค่ะเราก็จะเพิ่มค่าตัวแปรไปทีละหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราได้อุณหภูมิมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเราจะไปเก็บไว้เนาะเราใช้ไมโครบิด2ตัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสื่อสารกันยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
2: ผ่านสัญญาณเรดิโอค่ะ
0: แสดงว่าต้องใช้ไมโครบิดกี่ตัวครับ
2: 2ค่ะ
0: สองตัวเนาะคุยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะครับเดี๋ยวให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามใบงานแล้วก็ทำยาวจนไปถึงเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทดสอบเลยครับ

0: เราทำใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อุณหภูมิอยู่พวกเราตั้งเกณฑ์ว่าอะไรกันบ้างเช่นคนที่มีอุณหภูมิปกติน้อยกว่า37แต่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์มันเป็น 37.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าไมโครบิดเนี่ยมันไม่สามารถแสดงตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับต้องแสดงเป็นเกณฑ์37ที่พวกเราใช้กันเนาะทีนี้ลองดูตัวอื่นต่อนะครับเกณฑ์ถัดไปมันคือเกณฑ์ของอะไรครับมีไข้ต่ำเกณฑ์เท่าไหร่ครับน้อยกว่า38นะครับระดับถัดไปคือใช้เกณฑ์อะไรครับน้อยกว่า39ถัดไป
1: มีไข้สูงน้อยกว่า40
0: และสุดท้าย
1: มีไข้สูงมากมากกว่า40
0: ใช้สัญลักษณ์มากกว่า40นะครับหลังจากเราทำกิจกรรมเนาะส่งข้อมูลวัดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมตัวนี้เนาะ
2: ได้ใช้โปรแกรมโควิดการเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สวิตช์ค่ะ
0: เมื่อเราใช้สัญญาณเรดิโอนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยต่างส่งสัญญาณแล้วไม่ได้ตกลงกันก่อนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสชนกันเนาะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าถ้าเราจะส่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้เราต้องใช้เลขกลุ่มอะไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องอุณหภูมิเนาะที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยถ้าเรื่องเรดิโอเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างครับมีไหม
3: คือนำเซ็นเซอร์ของเรดิโอไปควบคุมอุปกรณ์อื่นตามที่เราต้องการค่ะ
0: เป็นสัญญาณสัญญาณวิทยุเนาะไปควบคุมอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนาะนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแล้วนะครับโอเคครับที่เราได้ไปวันนี้เนาะก็มีการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับมีวัดอุณหภูมิมีส่งข้อมูลด้วยเรดิโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องจำไว้ดีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มีการนำเรดิโอไปใช้งานเหมือนอย่างที่เพื่อนพูดไปควบคุมอุปกรณ์บ้างหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆกลุ่มแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบ

0: ให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือพัฒนาตัวโปรแกรมนะครับโอเคนั้นคาบนี้ไว้แค่นี้ครับ
1: นักเรียนขอรบ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นทบทวนความรู้โดยการให้นักเรียนค่ะเขียนโปรแกรมสุ่มกลุ่มนะคะเมื่อมีการเขย่าไมโครบิตค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใช้ไมโครบิต2ตัวค่ะซึ่งก็จะแบ่งการทำงานในการเขียนโปรแกรมเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนของเครื่องผู้รับแล้วก็เครื่องผู้ส่งค่ะโดยเครื่องผู้ส่งนะคะก็จะทำหน้าที่ในการรับอุณหภูมิเข้ามานะคะแล้วก็มีการส่งเสียงเตือนกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดนะคะแต่ว่าในกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้พบกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดค่ะแล้วหลังจากที่รับค่าอุณหภูมิเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งค่าอุณหภูมิที่วัดมาได้เนี่ยราคาผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอนะคะไปให้เครื่องผู้รับค่ะสำหรับเครื่องผู้รับนะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลอุณหภูมิที่รับเข้ามาค่ะโดยหาค่าร้อยละของอุณหภูมิแต่ละระดับซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้านักเรียนยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยการให้นักเรียนนะคะได้เขียนโปรแกรมที่เครื่องผู้รับนะคะให้มีการหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนก็ได้ค่ะสำหรับในกิจกรรมนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมค่ะเมื่อได้อัลกอริทึมแล้วนะคะนักเรียนก็จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับความรู้ที่นักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของตัวแปรค่ะตัวดำเนินการนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะแล้วก็การทำงานแบบเป็นฟังก์ชันค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้รับนะคะแล้วก็เครื่องผู้ส่งผ่านคลื่นวิทยุนะคะไมโครบิตค่ะก็จะมีการสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็เป็นความถี่เดียวกับสัญญาณบลูทูธเลยเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกวนสัญญาณกันนะคะก็ควรจะกำหนดนะคะช่องสัญญาณนะคะของไมโครบิตแต่ละคู่ค่ะไม่ให้ใกล้กันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กำหนดช่องสัญญาณของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเอง

อีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
ความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ปงสัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเหมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: ม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินวันคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิต
1: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกขอเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ. 1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันคูเวอร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแหละพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สนามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเออนี่แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกของเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1
0: ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า Children's Miracle Network นะคะ donate 50เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเสียแน่ๆหนึ่งดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปนี้เลยเหรอเอ๊ะคุณเคยใช้ครั้งแรกกลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
2: โอ้ยเข้ากี่แพ็คอะ
0: นี่ยกกันมาโอ้ย
2: นี่คือของจำเป็นมาก
0: ของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์คือเท่าไหร
1: ่ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอย่างเช่นสมมติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่วันใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบัญญัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน

0: ราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะ
1: มี

ริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองคิโลน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วแหละน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเฮ้ยเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบตอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมไม่เอาไม่เอาแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกลๆแบบนี้

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพทถึงคิโลนาเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลนาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: รุปเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดีเอียงดีเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่า road salt โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะ

จุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ับรถมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอ่ะเป็นหิมะสกโครกแบบนั้นอ่ะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ปุ๊บฟึบฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะสกโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันใหญ่ปั๊บอ่ะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายเนี่ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาสกโครกแบบนี้เจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แปลว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

0: 32แล้ว
1: โอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7โมงตกประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ทำยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

เป็นหินแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดิดน้ำสกปรกใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลสองเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้ว จุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าโรเจอร์พาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้มั่งไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันนี้แพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นแนลพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิคงเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นหุยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ.1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางการตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม
0: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge เราก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on that far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวงวางดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกยันมิถุนาดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวน

0: ของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเรื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้

0: ครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดื่มเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10เซน10เซนนะครับโว้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right yeah okay so let's do it go ahead
4: okay thank you
3: bye bye thank you so much
4: thank you so much
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

อยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning. And at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วน ี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, oh. Fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: Yeah.
5: Yeah.
0: And like production, right?
5: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญ

ผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวี

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า185มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการ

0: ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture
1: แปลว่าเนื้อดิน
2: soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิด

0: ตลาดเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
2: ไม่เห็นสุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างสุดแต่ตัวดินข้างใต้มันสุดออกไป
2: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้สุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
2: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบสุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มีความยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
2: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
2: ๆถ่ายโพสต์โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
2: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างครับตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
0: ้กรวด
2: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
2: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
2: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
2: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
2: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
2: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
2: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: มาเทก้อน
2: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
2: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU foam ครับเทเข้าไปครับ
2: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
2: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
2: โอเค
3: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
2: เหรอ
3: ครับผม
2: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
2: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
2: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
2: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
2: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
2: อ๋อต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
2: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
3: ใช่
2: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
2: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช
2: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
2: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
2: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
2: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
3: ือ
2: ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับผม
2: ไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ย

0: รับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
1: ้เหรอ
0: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
1: ่เฮ้ย
0: ใช่ครับ
1: แข็งแรงอะดิ
0: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
1: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
0: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
1: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
0: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
1: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
0: าถ้ามันเข้ากัน
1: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอ่ะ
0: ลักษณะคล้ายมูส
1: ดูดีอ่ะ
0: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
1: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
0: เริ่มแบบเกลีย
1: ดดึงโอ้เอาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
0: ครับผมจากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
1: อุ้ยเว้ยช่วยฟูแล้ว
0: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
1: ีผงฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นมั้ยฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
0: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
1: ก็ใช่
0: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: ของ
0: เปลือง
1: นี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: คร
1: ับ มันก็จะแตกแครงนนนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
2: เพราะงั้น
1: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีข้อดี
0: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: แต่ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่เบา
0: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
0: ้เป็นงานซ่อมแซม
1: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
2: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับตัว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
1: ้
0: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: อ๋อเหรอครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยอันดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
1: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับตัวความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสม1ส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคานี้กระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
0: คือ
1: ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
0: เ
1: ออตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบ

0: แบบในรูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
1: ับเอากระดิ่งกันทำงานกันต่อ
2: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จท่านผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่ดีมีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แปลว่าลงเรื่อยๆ
1: 10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างสายงานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ออ
1: ขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนา

0: ที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลยแหละ
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสัก1ฤดูถึง2ฤด
1: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างงี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะครับ
0: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
0: ่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไป
0: รียูส
1: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ที่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
1: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช่
0: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นานเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
0: แครกอีก
1: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
1: เออเนียน
0: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นที
1: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
1: ใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียว
1: ตามอาวุธ
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
2: เหรอเทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
0: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
0: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
1: แ
0: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
0: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 3เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน

0: มรินทร์ทีวี
1: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
2: ก็วุ้นมะพร้าวไง
1: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
2: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
1: ทำอะไรเก่งเหรอ
3: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
2: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
3: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
1: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
1: หือ

0: อะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไป

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกนี่แม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้ก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเออดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โห

0: อกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนประจำฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
1: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
0: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างเงี้ยไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
1: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
0: ไปบ้านญาติก่อน
1: แล้วเห็นเขาทำ
0: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
1: ที่ลมสัก
0: ลมสัก
1: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
0: อำเภอลมสัก
1: ใช
0: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
1: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรอ่ะไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
0: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
1: ิน
0: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
1: เอ๊ะอยากได้เหมือนเขา
0: แล้วก็
1: ได
0: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
0: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
0: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: พี่ลีตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้ปลูกดาวเรือง
0: ค
1: ่ะ
0: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยปลูกด้วย
1: ค่ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
1: สี่ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทําเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: ก็แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
1: ให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
1: ส
0: ำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได้
0: ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันไม่ต้องปลูกหรอกมั้ยฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: ู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ

0: ประมาณนี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
0: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
0: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ด
0: จากเมล็ด
1: โตขึ้นมาเป็นอย่างนี้
0: โตขึ้นมาเป็นอย่างนี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่างนี
0: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
0: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: แต่หลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
0: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
0: 50เซน
1: 50เซน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกินนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไร่เราลงกี่ต้นนะ
0: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
0: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
0: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
0: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
0: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เลย
2: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
0: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้ต้นหน
1: ่
0: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
0: เพื่อกันมัน
1: บาน
0: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
0: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
0: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
0: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบบีมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
0: เนาะเหมือนวิธีก่อนไป
1: นี่ไงปัด
0: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
0: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
0: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
0: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
0: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
0: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
0: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเอโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
0: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
0: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
0: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
0: โตน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือนอันนี้คือต้นเขาเลย
0: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
0: 6เดือน
1: เอโบ
0: 6เดือน
1: เอโบมาตอน6เดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: 5 6เดือนไปแล้วเขาจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขา

0: ้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีหรือไม่ฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหนอเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
0: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอร้อยโลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
0: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
0: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
1: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
0: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
1: ใช่หิมะตก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
1: ใช
0: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
1: แพง
0: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
1: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
0: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
1: ของเราก็ถูกลง
0: แต่ผลผลิตเราดีมาก
1: เยอะ
0: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
1: วันเป็น100กิโล
0: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
2: ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
0: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
1: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
0: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
1: ค่ะ
0: ตัดทำไม
1: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ย
0: เ
1: พราะมันกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้กินไม่ได้เหรอ
1: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
1: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
1: ค่ะ
0: ปั๊บเราตัดเลยกันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
1: ประเทศเรานี่แหละค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งนะฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทําขอบ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
0: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
1: ค่ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
1: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี
1: ่ตัวเล็กตัวน้อยทําหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
1: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
0: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี้
1: ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะถ้ากินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปกิน
1: ไม่เป็นงั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อนเขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
0: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
1: ใช
0: ่เอเขียวคืออะไร
1: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
1: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของ

0: ราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารแอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งในเลือด
1: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
2: อันนี้เล็กฮะ
1: นุ่นเราต้องเอาออก
2: อ๋อมันไม่ได้หรอก
1: ครับใช่
3: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
1: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกัน
3: พอเริ่ม
1: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
3: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
2: อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
1: อันนี้
2: ต้อง ออกของนี้ได
1: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
2: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
1: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
2: อ๋อ
1: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
3: อ๋อแสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
1: โบ้จะน้อยแต่จะเป็น A เยอะ
3: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
1: ค่ะ
3: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
1: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบ้กี่โล A กี่โลแล้วค่ะตรงนี้
4: ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารด์มีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่ระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ1,000กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงต้องลงทุนค่าเม็ด1,000กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมา
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้วคือ
2: กำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่ะมันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องดูแลเยอะ

0: แต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
1: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
0: ปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
1: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
0: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
1: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
0: 5-6,000 ต่อไร
1: ่ค่ะ
0: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
1: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
0: ปลูกต้นกล้า3เดือน
1: ค่ะ
0: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
1: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
0: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
1: คุ้ม
0: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
1: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝน
1: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไม้ตายไปเลย
0: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยัง
1: ไงใช้ยาฉีด
0: ค
1: ่ะไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5 ไร่
0: เราใช้คนงาน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
0: 5ไร่
1: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
0: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
1: 6
0: โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไม่ทำอะไรต่อ
1: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
0: อ
1: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
0: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
1: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
0: ่อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
1: ไม่กันมันล้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: กันมันล้มกันลมพัด
0: เพราะที่นี่เราลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
1: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
0: ต้นเขานิ่งๆ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
1: ้ใช
0: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
1: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
0: มันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
1: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
0: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้าสิ
1: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
0: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
1: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
0: อ๋อโทรปรึกษาได้
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ทําของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: อ๋อ
1: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
0: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
1: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
0: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
1: แล้วจะขอส่งด้วยนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: หักนิดหน่อย
1: ไม่หัก
0: เฮ้ย
1: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
0: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขาหาของ
1: บินดูของอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เราก็ได
1: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
0: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
1: เท่ากัน
0: เราจะให้เขาเท่ากัน
1: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
0: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
1: เดือนนึงใช้
0: 2 ครั้ง
1: ส
0: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
1: ให้พร้อมกันผสมกัน
0: แล้วก็หวานเลยหวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับเน้นต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตเน้นการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
2: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
1: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
2: โคนเน่า
1: ค่ะ
2: ต้องทิ้งไหม
1: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
2: รักษาเขาเฉย
1: ๆค่ะรักษา
2: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
1: ประมาณ2เดือน
2: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
1: ใช่
2: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอ่ะนะไอ้ที่3เดือนแรก
1: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่ออ่ะค่ะ
2: เหมือนคนไข้
1: ใช่
2: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
1: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
2: ทำไมอ่ะ
1: มันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
2: อ๋อแดดมันไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
2: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
2: ทดลองปลูกก่อน
1: ก็ลองปลูกกับ2ไร
2: ่หวานมาตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร่
2: เจ๊งมั้ย
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
2: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่น่ะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
2: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยชำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
2: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
2: เจ๊งไหม
1: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
2: ้ใช้คำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: ราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะ A โบA B C แต่ที่มัน
1: ได้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่
1: ส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพียงถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝร
2: ั่งแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมัน

0: ไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: ดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
0: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
0: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
0: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อทุกปี
0: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
0: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
0: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู่
0: ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
0: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ค่ะไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
0: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยอ่ะคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
1: อยู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเน
0: า
1: ะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว48เอขาว 1.7
0: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
0: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
0: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นนะเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
0: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
0: ได้เลย
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มค่าอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไร
0: ค่ะ
1: ทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่

0: อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9รัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ่อ
0: ไม่ต้อง

0: เป็นห่วงล็อกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
1: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
1: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนนะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊กปวย
3: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก

0: ปักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ใช่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะประมาณคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผักดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละ

0: ตัดไม่ยากนะคะก
1: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
1: มันดีละ
0: ไม่สวยแล้ว
1: มันหักละ
0: อืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
1: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
1: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวหนาวทั้งนั้น
1: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
1: ตัด
0: ก้อนไหนดี
1: ตัวก้อนนี้ก็ได้
0: เอา
1: ได
0: ้ไ
1: หมคะได้แล้ว
0: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกับกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
1: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
1: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
1: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ก็คือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
1: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
2: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: ดับแรก
4: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
3: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
3: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
3: ปึ๊บ
4: พอแล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
3: ซอยเลย
4: หั่น
3: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
3: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
3: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
3: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
3: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
3: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
3: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
3: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
3: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
3: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
3: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
3: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
3: ค่ะ
4: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
3: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
4: ่
3: อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
3: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
3: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
3: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
3: เข้าออก
2: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะ

0: คะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
2: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
2: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
2: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
2: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: เ
0: ริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
2: กระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้วคือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก
0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
2: พริกนะคะทุกก่อนนะคะเวลาจะให้หอมคือ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สด
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: เมนูละ

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะคุณปู่
4: สวัสดีครับ
5: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
3: ไปค่ะ
4: โชคดีนะครับ
3: โอ้โห
5: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ําก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17 นาฬิกาค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตรา

0: ุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: างรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมาสับพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
3: เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เ
4: ฮ้นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: ื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆมาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่

0: นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
4: จริงด้วย
5: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องลดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
4: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่า สะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
7: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิด

0: ไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียน

0: ในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: ผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชาการวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลสารยาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากสารยาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:20 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นกลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีคร
2: ับ
1: อ้
2: าวเต๋า
1: ถึงนะครับ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความเป็นของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก็ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
1: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ความได้เปรียบ
2: อาคารอาหารอาภรณ์แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกุดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: มีเกิดไรเลย
3: พูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับจะช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์

0: สักพี่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้ว

นะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
3: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ไส้หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อ
2: มพร
1: นี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันผักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่ตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอาแค่นี้
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว

0: จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่กว่านะข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
1: คนละพันแต่มันก็ดองได้แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นนี้คือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
2: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
1: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
1: ใช่
0: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
2: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรก
4: จะตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะตัดประมาณนิดนึง
3: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
3: ซอยเลย
4: หั่น
3: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
3: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
3: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
3: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
3: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
3: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
3: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
3: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
3: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
3: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
3: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
3: จ
4: ะสุกสุกช้ำช้ำมันเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
3: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
4: ่
3: อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้อากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
3: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
3: ไม่ให้อากาศเข้า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
3: ่
2: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
3: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
3: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมู

0: น้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
1: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะ

0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
2: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมูเขามีมันเยอะแล้วอย่างหมูน้ำค้างนี่ถ้าเราไม่ทอด

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ใช่เจียวให้เหลืองๆมันให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ทีนี้นะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: เ
0: ผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยแต่โอ้แต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อภรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
2: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lux School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ังไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันนี่ลูกนี่มันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานดิ่งเข้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ตรงเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: ก
0: ้านนี่เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบานี
0: ่
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ต
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได้
1: นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่างๆ
2: ต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี่มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดอย่างนั้นเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้านสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูครับลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลุงเอกลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่เก่าที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาโผล่อย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมั้ย
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาสและไซที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ําๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาแต่ต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่ยา6กิโลครึ่ง
1: โอ้โหอยู่โน่นครับบนปลายยอดนั่นเลย ใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้แล้วเราไปทำอะไร
2: มันก็นาวถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ้ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลูกเรียนจะไปใช้ปุ๋ยหมักทำไม
0: แ
2: ม
0: ่อ๋อเหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ทำไม
0: เป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาด

0: ขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
1: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
0: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆน่ะเออน้องเซตว่าคือปุ๋ย
1: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเซตนะ
1: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
2: ตกสร้างดินก่อน
1: ครับ
2: สร้างแผ่นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
1: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นน่ะชีวิตลูกอ่ะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช่
1: โหยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นน่ะอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
2: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ย
0: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสพเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
2: กล้วยน้ำว้านะ
0: กล้วยน้ำว้าก
2: ล้วยหอมกล้วยไข่เอาไม่ได
0: ้ทำไมฮะ
2: มันบูดง่าย
0: ถามจริงๆคุณ
2: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
0: อ๋อธาตุอาหารน้อย
2: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
0: ครับ
2: มันเต็ม
0: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
2: ไม่เรียกน้ำตาล
0: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
2: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพูดถึงเขียวแล้วเป็นแตงเมมันใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
2: น้ำตาลลุงเชษไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
1: ้โอ้ใช่นี่ดีกว่า
2: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนลองมาหลายอย่าง
1: ลุยกันเลย
2: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
0: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
2: เปิดใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
0: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
0: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
0: ้10วัน
2: 7วันพอ
0: 7วันพอโอเค
2: ลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเศษจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
0: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
1: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐาน ทำยังไงฮะ
2: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกกับทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกกับทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูครัวมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแยกดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
1: ครับ
2: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ต้องนอกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
1: ครับ
2: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยตามแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
1: คน
2: ละก็3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
1: ลุงเศรษฐคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: ใช่เคมีเถอะเกินไปพอหลากหมายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแรงน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียดายเนื้ออะไรนั่นก็เลยเดือดคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
1: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
2: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
1: ทำไม
2: ก็ลงทุนประหยัดก็เดี๋ยวอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
1: ้
2: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
2: ดูแลดิน
1: ประหยัดใส่ใจ
2: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษและก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแป๊ะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวน และบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อ การเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: มาเลี้ยงไว้เท่าไหร่ครับ
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือเอาไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
0: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
0: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
0: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออกจะมีช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5โมงเย็นถึงตี5
1: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เ
2: พื่อจะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่ง
2: ครับ
0: ทั้งหมด11บอร์ดเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าม
0: ื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่า
0: พูดเหมือนน้อย
1: มือละตันกว่าๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่ลำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราทำให้เดี๋ยวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
0: ได้
3: เปื้อนมือหน่อยเดี๋ยวป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
4: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
4: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
3: ใช่
4: อ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะหนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยหนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: มันใหญ่กว่านั้นนี่เนี่ยตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ
0: คือ
2: ปลาโบคือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: 78ขีด
2: 78ขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้นี่คือปลาเผา
2: แล้วก็มันเป็นปลาซ่าหมายถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
2: ต้มปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้มปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อแล้วก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับกันต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
2: อ1บ
1: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทํายังไงล่ะครับพี่สมคิด
2: เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันหลุมพอดอู้ๆมาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเยอะเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเนี่ยเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
2: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
1: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
3: กันนกฮะนี่ค่ะที่ถ่ายนี่คือกันนกเลยนกโดยเฉพาะเลย
1: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
3: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
3: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
0: อ๋อเคยเห็น
3: นกกระน้ำใช่ไหมเขาบินอยู่ดาวอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่
3: ตอนนี้เราคือเรามีในยี่ปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
3: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร่
3: กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
3: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลังลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะๆ
0: ทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
3: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
3: มีแต่ว่าค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก่อนสักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง 10,000 โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
3: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลาม า
0: เหมือนแพปลา
3: อ
0: ย่างถ้าอย่างนี้ทำตามออเดอร์เลยใช่ไหม
3: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: อันนี้คือทำอะไรให้เขา
3: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปซะ
0: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลา
3: ช่อนมีปลาช่อนมีปลาโกด
0: ปลาหมอ
3: มี
0: หมดเลยก็คือเป็นแพปลาให้ครอบครัวได
3: ้นั่นลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
1: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบัง

คมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์ก
ร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรถนนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอธิปาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทซูงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกษรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

ทินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
4: อ้นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ะโพกหมูนะครับทั่วไปราคาอาจจะไม่เท่ากับตัวอื่นเพราะจะมีลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มดังนั้นเราสามารถเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งวันนี้เราจะทดลองทำหมูแดดเดียวกับปลาแดดเดียวไปนะครับตรงนี้คือพาราโบลาโดม
1: ใช่ค่ะมันสามารถคุมเวลาได้ค่ะแล้วก็ตากได้ทุกช่วงฤดู
2: แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของแมลงวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นระบบแบบปิดตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องย่นระยะเวลาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะได้ผลผลิตแบบปลอดสารพิษซึ่งดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในอดีตปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยการใช้สารเคมีแต่ในปัจจุบันนะครับทั้งหมดเขาทำเป็นเกษตรอินทรีย์และประสบความสำเร็จเขาสามารถส่งขายได้ไปทั่วประเทศครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทำได้อย่างไรครับสวัสดีครับพี่วิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อก่อนตรงนี้เขาทำอะไรกันนอกจากทำนาครับ
1: เมื่อก่อนที่นี่เราจะทำนาอย่างเดียวแบบ 100% นะคะแล้วก็เป็นเกษตรเคมีแบบเต็มร้อยเลยค่ะ
0: แล้วจุดเปลี่ยนล่ะครับมันเปลี่ยนไปได้ยังไงครับ
1: เมื่อปี2558อ่ะค่ะตอนนั้นทำงานอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็ประสบปัญหากับบริษัทเอาเริ่มเอาคนออกเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาอยู่ที่เชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองตอนนั้นที่เรากลับมาจากกรุงเทพทุนเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
0: ครับ
1: เราก็เลยมาคิดว่าเราควรจะทำแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยค่ะให้มันมีมูลค่าเพราะตอนนี้ต้นทุนสุดท้ายที่เรามีก็คือแผ่นดินที่พ่อแม่มีเริ่มแรกก็คือเราไม่มีทุนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางพ่อแม่แฟนนะคะเขาเลี้ยงหมูดำเมยซานอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ปีนั้นอ่ะพ่อแม่แฟนเลี้ยงเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเลี้ยงหมูดำเราไม่มีตลาดก็คือต้องรอชาวเขาหรือกลุ่มเฉพาะอะค่ะลงมาซื้อ
0: พี่เอาหมูมาทั้งหมดกี่ตัวตอนแรกครับ
1: 7แม่ค่ะ
0: 7แม่
1: ใช่ค่ะเป็นแม่พันธุ์ทั้ง7แม่เลยค่ะ
0: ครับ
1: พันธุ์เมยซานลูกดกมากให้ลูกที่18ถึง21ตัวเลยค่ะในช่วงน
0: ั้
1: น
0: โอ้เยอะมากเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอเริ่มเลี้ยงปุ๊บปัญหาใหญ่คือไม่มีตลาดค่ะ
0: จริงๆคําว่าหมูดำเนี่ยเป็นหมูที่มีราคาแพงมากสำหรับคนกรุงหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองแต่ทำไมที่นี่ถึงมันขายยากเพราะอะไร
1: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรไม่ได้เข้าสู่ระบบออนไลน
0: ์ครับ
1: เราก็เน้นขายในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
0: จุดเปลี่ยนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรครับ
1: 1เริ่มพัฒนาสายพันธุ์แบบจริงจังค่ะศึกษาว่าพันธุ์ที่เป็นพันธุ์หมูดำเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างพอเริ่มศึกษาได้ก็เริ่มหาแหล่ง
0: พ่อพันธุ์มา
1: ใช่แหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาใช่ค่ะ
0: ผสม
1: แล้วก็เริ่มพัฒนาไปสู่กระบวนการอาหารในการเลี้ยงการดูแลโดยที่ไม่ใช้ปฏิชีวนะไม่ใช้วัคซีนไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเร่งโตเลย
0: นั้นเดี๋ยวเราได้ยินเสียงหมูนะครับมาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเป็นของหมูดำเหมยซานนะครับว่าตัวมันแตกต่างกับหมูที่เรารู้จักทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอ้โหหมูตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับหมูตัวนี้นะครับน้ำหนักกิโลเนี่ย
1: 250โลได้
0: 250ตัวนี้ก็คือเป็น
1: แม่พันธุ์ใช่ค่ะ
0: เดิมดีก็คือหมูดำเหมยซาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาพ่อพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยอะๆมา
1: สายพ
0: ัน
1: ธุ์เนื้อสายปูบตะเข้ามาใส
0: ่อ๋อไม่ได้ตัดแต่งแต่มีการผสมเพื่อจะให้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่แต่สามารถอยู่ในอากาศร้อนๆได้
1: ใช่ค่ะแข็งแรงทนทานไม่ได้ใช้ยาเลยค่ะ
0: ครับลงเรือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเห็นมีทั้งมุ้งแล้วก็มีทั้งการห้ามเข้าหรือมีการทำรั้วรอบขอบชิดครับ
1: เพราะว่านี่เป็นตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อะค่ะห้ามเข้าเพราะว่ากันโรคเนาะเพราะว่าที่มาจากข้างนอกเรา
0: คนเราเนี่ยอ๋ออาจจะเอาโรคไปติดแล้วก็เลยปิดเลยเข
1: ้
0: าได้แต่เฉพาะคนที่อยู่ในฟาร์ม
1: คนที่อยู่ในประจำฟาร์มเท่านั้นส่วนมุ้งที่เรากางเพราะว่ากันยุงตอนกลางคืนนะคะ
0: จากตัวเล็กๆนะครับที่เป็นลูกหมูเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนครับถึงจะได้แบบโตแบบเต็มวัย
1: เกษตรกรที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จะเลี้ยงอยู่ที่45วันค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าโล

0: ถึง15โล
1: แล้ว
0: เราก็จะส่งต่อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงขุน
1: อ๋อก็คือส่งไปยังลูกฟาร์ม
0: ใช่ค่ะ
1: เลี้ยงขุนอีกกี่เดือนครับ
0: ประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนค่ะ
1: 4เดือนได้3 4 12
0: รวมๆแล้วก็ตลอดการเลี้ยงตั้งแต่ออกจากแม่มาจนขุนได้ขายอยู่ที่ประมาณ6เดือน
1: 6เดือน6เดือนเนี่ยเราจะได้หมูตัวนึงประมาณ
0: 100กิโลขึ้นค่ะ
1: 100กิโลทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นความยั่งยืนในการที่ทำฟาร์มแห่งนี้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในบ่อปลานิลนะครับว่าเขาเลี้ยงปลานิลกันรูปแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
2: พี่เบียร์ครับตรงนี้ก็คือเป็นที่เลี้ยงปลานิลใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เราเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะเนี่ย
0: ที่นี่จะมีเป็นปลานิลจิรดาค่ะเป็นจิรดา1จิรดา2จิรดา3จิรดา4
2: ในการเลี้ยงของปลานิลเนี่ยเลี้ยงยากไหมครับ
0: ความจริงการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์เนี่ยเลี้ยงไม่ยากอยู่ที่ใจค่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าปลานิลอินทรีย์เนี่ยมันเร่งระยะเวลาการโตได้ไม่เท่ากับปลานิลที่เขากินอาหารทั่วไปนะคะถ้ากินอาหารทั่วไปรอบนึงเขาจะอยู่ที่ 4-5 เดือนเขาก็โตแล้วได้ขายแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันมีขบวนการเลี้ยงยังไงบ้างครับ
0: ของที่นี่เราจะมีการเตรียมบ่อนะคะ
2: ครับ
0: การเตรียมบ่อเราก็จะใส่มูลวัวก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำเข้า
2: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ลูกพันธุ์ปลาลงค่ะ
2: น้ำนะครับมันจะเสียไหมครับ
0: ถ้าเราเลี้ยงเป็นระบบเนี้ยค่ะเราควบคุมปริมาณแบบนี้ค่ะมันจะไม่เสียเพราะว่ามันจะไม่มีพวกสารตกค้างพวกสารเร่งโตยาปฏิชีวนะเราไม่ได้ใช้เลยค่ะ
2: ครับ
0: แล้วอาหารเราก็เป็นปริมาณที่มันพอกับขนาดบ่อ
2: ตัวนี้พื้นที่ประมาณสักหนึ่งงาน
0: อันนี้ประมาณหนึ่งเกือบสองงานนะคะ
2: ครับ
0: เราก็จะปล่อยอยู่ที่ประมาณ500ตัว
2: ปลานิลเวลาจับมาเนี่ยเราแปรรูปยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จะเป็นปลาตัวตัดแต่งแล้วก็มีปลาแร่ค่ะแล้วก็เป็นปลาแดดเดียวค่ะ
2: เราใช้วิธีอะไรตากครับ
0: ลงพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะลงตากพลังงานแสงอาทิตย
2: ์พาราโบลาโดม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: นั่นเดี๋ยวพาผมไปดูพาราโบลาโดมนะฮะว่าปลาตากเนี่ยเป็นในลักษณะแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ
1: ตรงนี้คือพาราโบลาโดม
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้เอาไว้ทำอะไร
0: ตัวนี้เอาไว้เป็นอาหารสัตว์ค่ะ
1: อ๋อตัวนี้เป็นอาหาร
0: ปลาหัวปลาก้างปลาเพื่อเป็นอาหารหมูอาหารไก่ค่ะตัวนี้จะเป็นตากปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะ
1: มันช่วยเหลือแล้วมันมีประโยชน์อะไรมากขึ้นกว่าเดิมบ้างครับ
0: มันสามารถคุมเวลาได้ค่ะแล้วก็ตากได้ทุกช่วงฤดูค่ะ
1: แล้วไม่ต้องมันห่วงเรื่องของแมลงวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นระบบแบบปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของย่นระยะเวลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีตัวอื่นที่เป็นพลังงานสะอาด
0: มีที่ฟาร์มของเราจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดค่ะเป็นหลอดไฟ
1: นุ่งไงอ๋อก็คือหลอดไฟทั้งหมดที่ติดอยู่นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วภารกิจของผมในวันนี้นะครับผมจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของที่นี่เพื่อเพิ่มมูลค่าของที่มีอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราวันนี้อร่อยแค่ไหนครับโดยให้พี่เบียร์เป็นคนตัดสินเลยครับเชิญเลยครับ
3: นอกจากจะผลักดันชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วผลผลิตที่ได้ยังเกื้อหนุนกันไปหมดจากส่วนที่เคยเหลือทิ้งก็เก็บมาสร้างเป็นประโยชน์ได้ครบวงจรครอบคลุมจากต้นทางสู่ปลายทางเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ผลิตเองได้ด้วยวันนี้เชฟจะนำเอาผลผลิตอินทรีย์ที่ได้จากชุมชนมาทำเป็นอาหารชิมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะเสริมสร้างนะครับหรือว่าการทำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ต่อยอดจากหมูแบบเดิมๆนะครับสังเกตเห็นนะว่าคุรุตะเดิมนะครับหรือว่าหมูดำเหมยซานนะครับแบบนี้นะครับเนื้อนุ่มนะครับอยู่แล้วเราก็สามารถทำได้แต่จะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับที่ไม่สามารถใส่แพ็คลักษณะแบบนี้เราก็มาเพิ่มมูลค่าได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนสะโพกหมูนะครับทั่วไปราคาอาจจะไม่เท่ากับตัวอื่นก็ราคาถูกกว่าเพราะจะมีลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มฉะนั้นเราสามารถเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งวันนี้เราจะทดลองทำเนื้อหมูแดดเดียวสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแล่กันถัดจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาแล่ปลานะครับซึ่งปลานิลที่นี่นะครับมีลักษณะขาวสวยครับนี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวปลานิลที่นี่ครับตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะไปตากที่พาราโบลาโดมเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติตากแดดปกติเราอาจจะใช้เวลา1วันแต่ถ้าเกิดใช้พาราโบลาโดมเหลือเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอได้ปลาแดดเดียวแล้วก็หมูแดดเดียวเดี๋ยวเราไปตากกันเลยครับ

0: ลังจากที่เราเอาเนื้อหมูเด็ดเดียวนะครับกับปลาเด็ดเดียวนะครับไปตากที่พาราโบลาโดมแป๊บเดียวนะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันมาทอดครับเทคนิคการทอดครับน้ำมันก็ต้องร้อนครับแล้วเราทอดปลากับสมุนไพรไปพร้อมๆกันเลยครับอ้าวเนี่ยครับ
1: เตาซูเปอร์อังโล่ถือเป็นเตามหัศจรรย์ในความธรรมดาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับครัวเรือนไทยรูปร่างเพรียวเคลื่อนย้ายสะดวกสูญเสียความร้อนในการเผาไหม้น้อยกว่าเตาทั่วไปให้ความร้อนสูงทำให้ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ทำให้มีความร้อนที่ดีลดระยะในการประกอบอาหารลดการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานิลแดดเดียวและก็หมูแดดเดียวสมุนไพรทุ่งต้อมครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปให้ทุกคนชิมกันดูแล้วเรามารู้ว่าอร่อยแค่ไหนครับ

0: ูเด็ดเดียวนะครับกับตัวปลานิลเด็ดเดียวเดี๋ยวจะให้ทุกๆคนนะครับลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับดูซิว่าปลาตัวเองเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับฝั่งนี้ครับ
1: มีความหนึบ
2: จาก1กลายเป็น2หลอมรวมกลายเป็นกลุ่มช่วยยกระดับและพัฒนาชุมชนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างรายได้อย่างเป็นระบบส่งต่อเป็นพลังงานดีๆเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปครับ
0: วันนี้นะครับมีความสุขมากนะครับเราได้เห็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจอร์นี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเต็กไก่คัชคาราซอสก็คือเปลือกของกาแฟนะครับที่มีเนื้อของตัวของกาแฟนะครับที่ติดเปลือกหรือที่เรียกว่าเชอร์รี่เนี่ยครับแล้วเราออกมาทำซอสในวันนี้นะครับ
1: คือเรามีโรงตากที่ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละทำให้เราสามารถตาก natural process ได้ถ้าความร้อนเกินขึ้นนี่ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงานแต่นอกจากตัวโซลาร์โดมีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
0: ก็คือพลังงานสะอาดเหมือนกันนอกจากชนี้ก็คือเอาแสงอาทิตย์มาใช้แสงสว่าง
1: ใช่ครับ
2: รู้ไหมกว่าจะเป็นกาแฟสักแก้วเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างครับ
3: ง่ายมากครับเชฟร้านค้าครับกาแฟซองฉีกใส่น้ำร้อนแป๊บเดียวยังก็ได้กินครับ
2: โอ้ยนั่นมันก็ง่ายไป
4: ต้องเริ่มจากการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ส่งต่อให้เกษตรกรปลูกด้วยความใส่ใจเมื่อเติบโตแล้วนำมาแปรรูปในการคั่วและนำมาชงจนได้เป็นกาแฟที่ดีที่สุด
2: โอ้ซีซั่นหน้าเนี่ยมาเป็นพิธีกรแบบเชฟไหมเนี่ยเออมาสุดยอดเลยอ่ะเขาไม่ธรรมดาแล้วล่ะตอนนี้โอเค
0: สวัสดีครับพี่พีทครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมจากกั้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอยู่ในฟาร์มเพาะของต้นกล้าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วพนาคอฟฟี่เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี
1: ่ผมเริ่มต้นเนี่ยคือตอนนั้นผมเรียนอยู่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: แล้วผมชอบดื่มกาแฟแต่ผมก็ลองทำกาแฟทุกวิธีเลยแล้วผมก็ไปไล่ซื้อเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วนะครับ
0: ครับ
1: คั่วโลก
0: คือชิมเพื่อที่จะได้รู้รสความแตกต่าง
1: อยากรู้ว่าคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มมันต่างกันยังไง
0: เราเจอความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ถิ่นของกาแฟสายพันธุ์กาแฟวิธีการคั่ววิธีการบ
0: ริ
1: วไม่ใช่ทำเอสเปรสโซ่เครื่องเดียวกันเนี่ยถ้าเราบดละเอียดไม่ละเอียดต่างกันเนี่ยหรือใช้น้ำร้อนอุณหภูมิต่างกันรสชาติที่ออกมาก็ไม่เหมือนกัน
0: มันถึงจุดไหนถึงคิดถึงจะมาทำเป็นพนาคอฟฟี
1: ่ก็กลับไปเริ่มต้นที่ตอนมาปลูกนะครับก
0: ็
1: คือพอคั่วกาแฟปุ๊บกลับมาก็คิดว่านอกจากคั่วกาแฟจะขาดอีกอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องการบ่มกาแฟ
0: บ่มกาแฟนี่ต้องบ่มด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับเหมือนช็อกโกแลตครับกาแฟต้องหมักก่อน
0: อ๋อเหรอคร
1: ับ ใช่กาแฟนี่อยู่ดีเก็บมาเอามาคั่วเลยไม่ได้ต้องเอามาบ่มมาหมัก
0: ครับ
1: เอาไปตากแห้งแห้งเสร็จต้องไปเก็บต่ออีกนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาคั่วแล้วก็อยากลองปลูกกาแฟเองก็เลยเป็นการเริ่มต้นแพ้มาทำการปลูกกาแฟนี่แหละครับ
0: แล้วการปลูกต้นไม้กับการชงกาแฟนี่มันแตกต่างกันนะครับ
1: มันคนละเรื่องเลยครับ ก็ผมไม่ใช่เกษตรกรเนาะ ผมเรียนดีไซน์มาแต่ว่าบังเอิญคุณพ่อมีที่อยู่ที่เชียงดาวบนภูเขานะคร
0: ับ
1: ก็เลยขอที่คุณพ่อหนึ่งไ
0: ร่
1: ปลูกกาแฟแล้วก็ตั้งใจปลูกไปแบบออร์แกนิกนะครับแต่จากหนึ่งไร่ก็กลายเป็น300ไร
0: ่300ไร่โอ้โห
1: กลายเป็น500ไร
0: ่โอ้โหเยอะมากขนาดนี้
1: ใช่ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราหาเมล็ดพันธุ์เองไม่ได้ก็เลยต้องไปหามหาลัยต่างๆซึ่งไม่มีใครเพาะให้เราผมก็เลยสร้างเป็นโรงเพาะขึ้นมาครับเราก็บอกว่าเราเป็นโรงงานออร์แกนิกคอฟฟี่เนสซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: สายพันธุ์หลักๆที่เราปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไร
1: เนื่องจากผมปลูกที่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: ผมปลูกบนภูเขาผมก็เลยเลือกจะปลูกอาราบิก้า
0: ครับ
1: ซึ่งอาราบิก้าเองก็มีหลายสายพันธุ์เนื่องจากเรารับเมล็ดรับจำนวนมากมาเพาะมหาลัยต่างๆเราได้เป็นคาติมอร์บ้านเราเนี่ยคาติมอร์ก็ถือว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเราที่สุดละคนไทยเองลดนิยมกาแฟก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ย คนไทยมาชอบกาแฟสเปเชียลตี้เกรดมากขึ้นนะครับซึ่งเราเองทำกาแฟสเปเชียลตี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็ได้หันมาเพาะกาแฟที่สายพันธุ์ที่มันหายากขึ้นเช่นเบอร์บอนเกช่าทิปิก้า
0: หลังจากนี้ครับกว่าจะมาเป็นกาแฟสักแก้วนึงฮะมันจะได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ผมว่าเดี๋ยวเราไปลงไปดูเดินดูในโรงงานดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: จะได้ walk through ว่าต้องจะผ่านอะไรบ้าง
0: โอเคครับโอเคครับนะครับคุณพี่ครับตรงนี้จะเป็นส่วนไหนของโรงงาน
1: ตรงนี้ครับผมจะเรียกเราเรียกว่าเวทมิลนะครับ เวทมิลคือโรงสีเปียกเวทมิลเนี่ยคือการที่เรารับเชอร์รี่กาแฟจากเกษตรกร
0: ก็คือแบบสดที่ออกแดง
1: เป็นผลแดงเขาเรียกคอฟฟี่เชอร์รี่นะครับผลเชอร์รี่มาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมาโหลดลงที่ตรงนี้
0: จุดนี้จุดที่เป็นหลุมๆเนี่ย
1: ใช่ครับจะมีกระเพาะเนี่ยดึงมันขึ้นไปแล้วก็เอามาแยกคัดแยกลูกไหนเสียก็โดนแยกออกส่งต่อไปที่เครื่องนั้นเรียกว่าพาวเปอร์นะครับตัวที่แยกเปลือกออกจากเม็ดซึ่งเปลือกเนี่ยโรงงานส่วนมากก็อาจจะไปทิ้งไว้แต่ของเราเนี่ยแยกเปลือกปุ๊บเราล้างทันทีแล้วเอาไปตากแห้งซึ่งเปลือกเนี้ยเราจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคัสคาร่าก็คือเปลือกกาแฟที่นำไปตากแห้งแล้ว
0: แยกคัสคาร่าออกไปแล้วก็เอา
1: เมล็ดเนี่ยไปหมัก ในบ่อหมักข้างบนมี
0: ตรงนี้ก็จะมี
1: บ่อหมักการหมักกาแฟก็มีหลายรูปแบบเหลือเกิน
0: ครับ
1: จะหมักกับน้ำของมันเองจะหมักกับจุลินทรีย์ที่เราได้มาจากที่ต่าง
0: ๆ
1: เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ต่างกันให้เกิดกลิ่นและรสที่เราต้องการคือกาแฟเราแบ่งเป็น3วิธีได้นะครับนะครับก็คือ washed honey แล้วก็ natural wash เนี่ยก็คือว่าเราขัดเนื้อขัด
0: เล
1: ือดออก
0: เลย
1: เราไปล้างให้สะอาดแล้วตากแห้งอันนี้เราจะรสชาติของเมล็ดกาแฟเพียวๆของมันแต่นี่ process ก็คือเราเอาแค่เปลือกออกให้มันเหลือเนื้อนิดนึงเอาเม็ดกับเนื้อเนี่ยมาหมักในน้ำซึ่งรสชาติมันจะหวานมากขึ้นมีความเมโลมากขึ้นวิธีที่3คือ natural เนี่ยก
0: ็
1: คือตามธรรมชาติเลยก็คือเชอร์รี่ทั้งลูกสุกๆเนี่ยเรามาล้างให้สะอาดแล้วตากแห้งเลยรสชาติของเนื้อของเปลือกมันจะเข้าไปในเมล็ดกาแฟแต่สิ่งที่เราทำคือเรามีโรงตากที่ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้เราสามารถตากnatural process ได้โดยที
0: ่โรงตากที่อยู่ฝั่งโน้นใช่
1: ไหมครับใช่ครับซึ่งมีโรงหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่ใช้พาราโบลาโดม
1: ใช่ครับถ้าความร้อนเกินเท่านี้ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงาน
0: ทำงานเป่า
1: ใช่ถ้าความชื้นเกินเท่านี้ปุ๊บพัดลมเริ่มทำงาน
0: อันนี้ถือว่าเป็นโรงงานใหญ่มากเลยครับแต่ยังไงผมก็มาจากกระทรวงพลังงานเนาะเด
1: ี๋
0: ยวผมอยากจะดูพาราโบลาโดมว่าตอนนี้ใช้งานได้เป็นยังไง
1: ได้ครับดีครับ
0: เชิญเลยครับอันนี้พาราโบลาโดมเนี่ยคุณพีทได้มาตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ย
1: ก็ตั้งแต่เราเริ่มทำโรงงานเนี่ยครับก็เหมือนกับเขารู้เราต้องการสร้างโรงตากกาแฟนะครับซึ่งกาแฟก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนเนาะแต่เราก็เลยได้พบมาในการสร้างโซลาร์โดมตัวนี
0: ้
1: แต่นอกจากตัวโซลาร์โดมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เรามี
0: ก็คือพลังงานสะอาดเหมือนกันนอกจากตัวนี้ก็คือเอาแสงอาทิตย์มาใช้แสงสว่าง
1: ใช่ครับส่วนน้ำที่เราใช้ในการล้างกาแฟหรือหมักกาแฟเนี่ยซ
0: ึ่
1: งเราต้องใช้ปริมาณเยอะมากเป
0: ็
1: นน้ำที่มาจากบ่อที่เรายังมีอยู่เอง
0: ตรงนี้
1: ใช่ครับซึ่งบ่อนี้เนี่ยเราก็จะเอามาบำบัดก่อนให้เป็นน้ำสะอาดเพียวเพื่อเอามาล้างกาแฟหมักกาแฟแล้วน้ำเนี่ยที่หมักแล้วเนี่ยก็จะถูกไปบำบัดอีกเพื่อลงไปในบ่ออีกรอบหนึ่งเป็นเซอร์เคิลาร์อีโคโนมีครับ
0: ก็คือแบบว่าเป็นครบวงจรเป็นแบบความยั่งยืนที่เราช่วยกันรักษาไว้
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่มากๆเลยครับ ใหญ่ที่สุดเท่าที่ถ่ายมาเลย
1: จริง
0: เ
1: หรอครับ
0: พาราโบลาโดมนั่นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าครับพี่ครับฝั่งนี้นี่คือเป็นส่วนของโรงงานที่เรียกว่า dry เนาะ
1: ครับนี่คือ dry mill หรือโรงสีครับ
0: ครับเป็นโรงสี
1: แล้วก็กาแฟเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะตากแห้ง
0: ครับ
1: ก็จะเป็นกาแฟที่อยู่ในกระ

0: ครับ
1: หรือว่าเหมือนกับข้าวเปลือกครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็คือมีเปลือกของกาแฟหุ้มที่แข็งๆอยู
1: ่
0: แต่เมล็ดกาแฟจริงคืออยู่ตรงด้านใน
1: ใช่ครับ
0: ครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงสีเลย
1: ใช่ครับเหมือนกับเราเอาข้าวเปลือกมาสีได้เป็นข้าวสาร
0: ครับ
1: กาแฟที่อยู่ในเปลือกพอมาสีเสร็จแล้วก็เป็นกาแฟสาร
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวเมื่อก่อนนี้คนบอกไม่ใช่กาแฟเปรี้ยว
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็สอนว่าเฮ้ยกาแฟเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นคาแรคเตอริสติกอันนึง
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: ก็คืออยู่ที่โรงเรียน
1: โรงเรียนครับใช
0: ่ได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

ความรู้วันนี้นะครับที่เราได้นะครับมากมายเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่นี่แต่ตอนนี้ผมก็มีภารกิจของผมนะครับก็คือผมจะเอาเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยครับไปทำเมนูในวันนี้นะครับแล้วจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าจะมาเป็นกาแฟพร้อมเสิร์ฟที่มีทั้งกลิ่นและรสชาติที่มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องผ่านกระบวนการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและใส่ใจเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางสายและปลายทางกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขนาดนี้วันนี้เชฟได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจึงอยากจะลองสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาบ้างแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะปรุงอาหารนะครับให้กับคุณพีททานนะครับซึ่งวันนี้นะครับตอนที่คุยกับคุณพีทนะครับเรามีโปรดักต์อยู่ตัวนึงครับที่คุณพีทบอกว่าเราจะไม่ทิ้งนะครับเพื่อจะให้สิ่งแวดล้อมเสียนะครับก็คือคาสคาร่านะครับก็คือเปลือกของกาแฟนะครับที่มีเนื้อของตัวของกาแฟนะครับที่ติดเปลือกหรือที่เรียกว่าเชอร์รี่เนี่ยครับเทสกับรสชาติตัวนี้นะครับจะออกเบอร์รี่แล้วเราเอามาทำซอสกับสเต็กไก่ในวันนี้นะครับอ่ะนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะลวกผักก่อนครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเต็กไก่คัสคาราซอสเดี๋ยวเราพาไปให้พี่พีทดูครับว่ารสชาติถูกใจพี่พีทไหมครับมาแล้วครับพี่พีทครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเห็นอาหารปุ๊บไม่ต้องคุยแล้วครับชิมครับช
1: ิ
0: มก่อนคร
1: ับ นี่คือเอาคัสคารามาทำเป็นซอสใช่ไหมครับเปรี้ยวๆหวานๆ
0: นะครับ
1: เหมือนซอสเบอร์รี่ของฝรั่งเน
0: า
1: ะ
0: ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านกาแฟให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกแปรรูปและคั่วกาแฟรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกทั้งให้ความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาเรียนรู้ถูกส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับผู้คนครับสำหรับวันนี้นะครับความรู้ต่างๆที่เรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับเรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับและที่สำคัญนะครับเราภาคภูมิใจในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับที่สะอาดและก็การรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากนะครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจนี่แล้วเรามาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ในกิจกรรมที่1เนาะเราจะทำเรื่องอะไรกันชื่อกิจกรรม
1: สบายดีไหมวัดไข้แม่น้ำ
2: วันนี้นะครับคร่าวๆเราก็จะมีบางส่วนที่เราเคยเรียนไปบ้างแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นการแสดงผลเนาะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้สัญญาณวิทยุเคยทำไหมที่สร้างเซตเป็นกรุ๊ปและส่งข้อมูลหากันเคยทดลองแล้วบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เขียนอัลกอริทึมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อกิจกรรมเนาะเราก็จะมีสถานการณ์ให้เราลองฟังดูว่าเรื่องไข้เลือดออกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
3: ถ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไข้ออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกยุงลายจะออกหากินในช่วงกลางวันนะคะจึงทำให้มีโอกาสที่โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายโดยยุงชนิดนี้พบมากในแถบที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยความเสี่ยงของโรคอยู่ที่อาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดค่ะจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่รับการรักษาโดยในช่วงแรกจะมีไข้อ่อนเพลียจึงแนะนำให้ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัด
2: โอเคทีนี้เราฟังสถานการณ์ไปแล้วนี้จะขอลองถามดูว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับครับผม
4: มีไข้สูงกว่า40องศาค่ะ
5: มีอาการผื่นขึ้นค่ะ
2: โอเคเป็นจุดใช่ไหมครับโอเคครับตอบครับ
4: มีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นเพื่อนเราตอบนะครับมีไข้สูงมีจุดตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมานะครับนักเรียนคิดว่าพวกเราจะใช้ไมโครบิดแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็ใช้ไมโครบิดในการวัดไข้ค่ะ
2: ใช่ครับเราใช้ไมโครบิดมาวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับว่ามีไข้สูงอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าที่เราใช้งานไมโครบิดไปเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเผื่อใครลืมไปนะครับด้านหน้าที่เราเคยเห็นกันนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือจะมีปุ่มกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่ม A กับปุ่ม B หลังจากนั้นที่มีหลายคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นแผงๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่ามันอาจจะใช้แสดงผลซึ่งมันก็จริงแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วเราก็รู้เพิ่มว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราให้พลิกไปด้านหลังนะครับเราก็จะมาเจออุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็จะมารู้อีกอันว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงมีตัวหนังสือบอกเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครูก็เลยจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีเข็มทิศมีวัดความเร่งนะครับที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยถูกไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็จะดาวน์โหลดลงโปรแกรมลงช่องเสียบไมโคร USB ใช่ไหมครับและปุ่มนี้ปุ่มรีเซ็ตเนาะเวลาเราอยากจะเริ่มกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะบางคนใส่รูปหน้ายิ้มไว้ตอนต้นโปรแกรมอยากจะเห็นอีกอ่ะก็กดปุ่มรีเซ็ตปั๊บมันก็จะย้อนกลับไปโปรแกรมนั้นแรกเนาะครับตัวไมโครบิดมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกบางส่วนเราเคยใช้ไปบ้างแล้วนะครับพอตอนเราเริ่มทำโปรแกรมไมโครบิดใช่ไหมครับครูก็จะให้เปิดเข้าไปใน Make Code เนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอบล็อกอยู่2ตัวละตัว On Start กับตัว Forever นะครับจำได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องกดเลือกเพราะว่าเราจะต้องเลือกแพร์ดีไว้ให้ตัวไมโครบิดนะครับกับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันออฟไลน์บางครั้งเนาะที่เครื่องเราเป็นออฟไลน์ตอนไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเราเสียบปั๊บแล้วกดดาวน์โหลดตรงนั้นน่ะมันจะแพร์ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องผ่านตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องใช้

เบราว์เซอร์เป็น Chrome นะครับถึงจะ connect ตัวนี้ได้นะครับโอเคทีนี้กลุ่มบล็อกที่เราเคยเรียนไปนะครับตัวเบสิกจำได้ใช่ไหมครับที่เคยให้แสดงไอคอนแสดงตัวเลขตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับถัดมามิวสิกเป็นตัวเสียงหล่นไปนิดนึงตัวอินพุตจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างปุ่มกด A B มีเขย่านะครับแล้วก็ในเขย่ามีเยอะแยะเลยนะครับกลุ่มในนั้นเดี๋ยวเราได้กลับมาทวนกันอีกครั้งนะครับโอเคกลุ่มลอจิกที่เราใช้เช็คเงื่อนไข if else ใช่ไหมครับกลุ่ม variable เวลาเราต้องการเก็บค่าข้อมูลบางอย่างไว้เราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาถูกไหมครับแล้วไว้เก็บข้อมูลนะครับกลุ่ม radio จำได้ใช่ไหมครับที่สร้างเป็นกรุ๊ปแล้วส่งหากันเนาะเป็นข้อมูลส่งหากันโอเคแล้วก็เมื่อมีการควนใช่ไหมครับเราก็จะใช้แมทในการเปรียบเทียบค่าหรือว่ามีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวนี้หลายคนน่าจะจำได้ดีเนาะของครูเป็นรูปหัวใจจำได้ใช่ไหมครับตอนเราทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคเวลาเราทดสอบเราก็ลากบล็อกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการตั้งชื่อไฟล์จำได้นะครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนจัดกลุ่มนะครับโดยใช้ไมโครบิดนี่แหละคิดว่าเราจะใช้ไมโครบิดมาช่วยจัดกลุ่มได้ไหมได้มีอะไรอีกบ้างครับลองนึกถึงตัว input ดูเรามี input อะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยในการจัดกลุ่มได้ครับให้เขย่าได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวเขย่าเนี้ยมาลองจัดกลุ่มแต่ว่าเขย่าแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับโอเคตัวเลขมีตัวอะไรมาช่วยไหมครับในการจัดกลุ่มใช้การเมื่อกี้คือใครเสียงเบาๆมาจากทางนู้นซูมหรือแรนดอมใช่ไหมครับโอเคครับในกิจกรรมเขย่าหาเพื่อนแท้นะครับ 1.1 เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับลองดูในใบงานในใบงานจะมี2ข้อข้อแรกก็คือให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็สร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เมื่อทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทดลองมือเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไมโครบิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมครับเริ่มทำได้

0: ทุกกลุ่มออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันนะครับว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอตัวอัลกอริทึมก่อนไหมครับโอเคครับ
1: ค่ะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วนะคะข้อมูลเข้าคือการเขย่าค่ะส่วนข้อมูลออกคือตัวเลขที่สุ่มได้ค่ะอัลกอริทึมจะเริ่มต้นจากเมื่อเขย่านะคะจะสุ่มตัวเลข1-5ตามจำนวนกลุ่มที่มีค่ะและจะแสดงตัวเลขที่สุ่มและเป็นการจบการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
0: หลังจากฟังแล้วเนี่ยมีจุดเหมือนหรือต่างจากกลุ่มเรามีบ้างไหมครับมีกลุ่มที่ต่างไหมไม่โอเคทุกกลุ่มใช้การเขย่านะเมื่อทุกกลุ่มได้อัลกอริทึมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมก่อนอื่นเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาเซตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนะครับ

ทุกกลุ่มทดลองโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองเขย่าเพื่อลองจับกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1ยืนตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวในกลุ่มเนี้ยเริ่มทดลองเขย่าได้เลยครับลองเขย่าได้เลขอะไรเรามายืนตามกลุ่มตามนั้นเลยนะครับเริ่มได้เลยครับเขย่าได้เลยครับเขย่าได้เสร็จแล้วขยับเลยครับไปตั้งกลุ่มเลยได้เลขอะไรไปยืนเลยครับ3มายืนหัวมุมครับอันนี้ได้เท่าไหร่2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้3อยู่กับเพื่อนนั่นแหละหัวมุมเลย

0: โอเคได้ประมาณนี้นะไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจำสถานการณ์นี้ไว้นะครับลองกลับเข้ากลุ่มได้เลยครับกลุ่มเดิมนะครับกลับกลุ่มเดิมครับโอเคครับโอเคถ้ามีวันหนึ่งแบ่งกลุ่มแบบนี้เอาไหมครับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมใช่ไหมมีเบอร์สองมาแค่คนเดียวเนาะทำงานสนุกเลยทำคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยโอเคแสดงว่าใช้วิธีการนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้เนาะเพราะว่ายังเกิดความไม่ยุติธรรมในเรื่องด้านจำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไปกิจกรรมที่ 1.2 เนาะชื่อกิจกรรมว่าอะไรครับ
1: สบายดีไหม
0: โอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเริ่มอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับที่นักเรียนได้รับไปในใบงานนะครับลองอ่านดูในนั้นมีการพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับถามว่าสบายดีไหมก็มีไข้เป็นระดับทีนี้พอเราเห็นว่ามีไข้เป็นระดับเราต้องการเก็บสถิติใช่ไหมครับว่านับจำนวนว่ามีอุณหภูมิเท่านี้กี่คนกี่คนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนับจำนวนคนเราจะต้องทำยังไงบ้างครับโอเค
2: เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้แล้วค่ะเราก็จะเพิ่มค่าตัวแปรไปทีละหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราได้อุณหภูมิมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเราจะไปเก็บไว้เนาะเราใช้ไมโครบิด2ตัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสื่อสารกันยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
3: ผ่านสัญญาณเรดิโอค่ะ
0: แสดงว่าต้องใช้ไมโครบิดกี่ตัวครับ
3: 2ค่ะ
0: สองตัวเนาะคุยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะครับเดี๋ยวให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามใบงานแล้วก็ทำยาวจนไปถึงเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทดสอบเลยครับ

0: เราทำใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อุณหภูมิอยู่พวกเราตั้งเกณฑ์ว่าอะไรกันบ้างเช่นคนที่มีอุณหภูมิปกติน้อยกว่า37แต่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์มันเป็น 37.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าไมโครบิดเนี่ยมันไม่สามารถแสดงตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับต้องแสดงเป็นเกณฑ์37ที่พวกเราใช้กันเนาะทีนี้ลองดูตัวอื่นต่อนะถัดไปมันคือเกณฑ์ของอะไรครับมีไข้ต่ำเกณฑ์เท่าไหร่ครับน้อยกว่า38นะครับระดับถัดไปคือ
1: มีไข้ระดับกลาง
0: ใช้เกณฑ์อะไรครับ
1: น้อยกว่า39
0: น้อยกว่า39ถัดไป
1: มีไข้สูงน้อยกว่า40
0: และสุดท้าย
1: มีไข้สูงมากมากกว่า40
0: ใช้สัญลักษณ์มากกว่า40นะครับหลังจากเราทำกิจกรรมเนาะส่งข้อมูลวัดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมตัวนี้เนาะ
2: ได้ใช้ปุ๊บ

0: แกรมไมโครบิดการเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สวิตช์ค่ะ
1: เมื่อเราใช้สัญญาณเรดิโอนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยต่างส่งสัญญาณแล้วไม่ได้ตกลงกันก่อนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสชนกันเนาะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าถ้าเราจะส่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้

0: มีไหม
1: คือนำเซ็นเซอร์ของเรดิโอไปควบคุมอุปกรณ์อื่นตามที่เราต้องการค่ะ
0: เป็นสัญญาณสัญญาณวิทยุเนาะไปควบคุมอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนาะนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแล้วนะครับโอเคครับที่เราได้ไปวันนี้เนาะก็มีการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับมีวัดอุณหภูมิมีส่งข้อมูลด้วยเรดิโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องจำไว้ดีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มีการนำเรดิโอไปใช้งานเหมือนอย่างที่เพื่อนพูดไปควบคุมอุปกรณ์บ้างหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆกลุ่มแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือพัฒนาตัวโปรแกรมนะครับโอเคนั้น
2: อุณหภูมิเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งค่าอุณหภูมิที่วัดมาได้เนี่ยราคาผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอนะคะไปให้เครื่องผู้รับค่ะสำหรับเครื่องผู้รับนะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลอุณหภูมิที่รับเข้ามาค่ะโดยหาค่าร้อยละของอุณหภูมิแต่ละระดับซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้านักเรียนยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยการให้นักเรียนนะคะได้เขียนโปรแกรมที่เครื่องผู้รับนะคะให้มีการหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนก็ได้ค่ะสำหรับในกิจกรรมนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมค่ะเมื่อได้อัลกอริทึมแล้วนะคะนักเรียนก็จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับความรู้ที่นักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของตัวแปรค่ะตัวดำเนินการนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะแล้วก็การทำงานแบบเป็นฟังก์ชันค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้รับนะคะแล้วก็เครื่องผู้ส่งผ่านคลื่นวิทยุนะคะไมโครบิตค่ะก็จะมีการสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็เป็นเดียวกับสัญญาณบลูทูธเลยเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกวนสัญญาณกันนะคะก็ควรจะกำหนดนะคะช่องสัญญาณนะคะของไมโครบิตแต่ละคู่ค่ะไม่ให้ใกล้กันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กำหนดช่องสัญญาณของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchwick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchwick School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ปงสัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

ม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้

0: ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิต
1: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกของเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ. 1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สนามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเออนี่แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกของเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า Children's Miracle Network นะคะ donate 50เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเขียนแน่ๆหนึ่งดอลลาร์พี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปกี่เหรียญเอ๊คุณเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกกลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
3: โอ้ยเอากี่แพ็คอะ
0: นี่ยกกันมา
2: พี่คือของจำเป็นมาก
0: ของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณค่ะยูนิตไพรซ์คือเท่าไหร
1: ่ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอย่างเช่นสมมุติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบรรยัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน
0: เราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบ

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังเดินทางไปที่เมืองคิโลน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วแหละน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบตอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดดีกว่าไหมอร่อยอร่อยแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกล

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพทถึงคิโลน่าเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลน่าเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: เขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดิยังดีเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่าโรดซอลต์โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณโรดซอลต์ที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพ

กว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรโซลยังมีส่วนประกอบของเฟอโรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ับรถมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นน่ะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบๆๆนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายอย่างเงี้ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้เจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แปลว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

0: 4:32แล้ว
1: โอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7 โมงตกประมาณ5 โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ไทม์ยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวนะที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

แบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดิดน้ำสกปรกใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลสองเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พลาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้ว จุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าโรเจอร์พลาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันนี้แพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยลองมองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิคงเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ได้ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ.1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของ

0: แต่ละสังคม
1: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge แล้วก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวงวางดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนยันมิถุนายนดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: โอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก

0: ลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
2: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะ
2: หนีบแม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้บ้า

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉย

0: มีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กนี่นะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้า

0: ไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับ
1: เครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บ
2: อู้เข้าไปเลยครับ
1: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10เซน10เซนนะครับโอ้ยอาย
0: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
2: ่ Why you put here
3: anybody and other people can you
2: yeah it's better than throw it away
3: yeah
2: so let's do it go ahead
3: okay thank you
2: bye bye
3: thank
2: you so much
3: thank you so much
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไลฟ์นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
0: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื่อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่รีโมทนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 districts in the last fiscal year. And we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะ

ีตาชั่งของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ

0: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions, and I also put everything, or I process the donations, so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp. Ooh.
4: Little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
5: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
5: But we're going to go inside and see how it is.
6: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
5: It's better than
6: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop SUF, can help the city in environment?
7: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment, and it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: Yeah.
7: Yeah.
0: And stop that, like, production, right?
7: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that, manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
8: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

0: ม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้า

0: เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐาน

0: มิสกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้เออ
0: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ย
1: เออ
0: ซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
0: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: เออแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
0: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
0: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตตอสวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
3: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
0: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
2: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเคโอเค
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเอ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท่า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
2: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการทรุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปต้องมากถ้างั้นจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: อ่ะนั่นแหละ
2: พยานเอาให้สุดเลยไปครับ

0: สำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่
0: มาแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายส
0: บายแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มกรี
0: ดดึงโอ้เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้วฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีคือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เป็นของ
2: เปลือง
0: นี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะงั้น
0: มันก็ซึมเข้าไปแล้วมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ไ
2: หมแต่ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณหนึ่ง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้ฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอ
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จ
0: ะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับตัวความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถ
0: ู
2: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพื่อมันบวมเลยอันนี้คือ
2: ความสะดวก
0: ข้อที่การใช้งานนะ

0: ครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแปลว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
1: แนวตั้ง
0: บวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
1: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
0: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับอันกระดิ่งกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก
0: ็
1: คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จท่านผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คน
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตาม
0: พ
1: ยาย
0: าม
1: ได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนพี่ฮองเต
0: ้
1: กรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อน
1: โน่นนี่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินอ่ะจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
1: 10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เม็ดกับโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เม็ด2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ยิ่
1: งอ
0: ันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน เขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
0: ๆล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรือยังเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤดู
0: โอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมไปอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ประหยัดยอดบัตเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัตเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะคันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้วใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต
1: ้
0: องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
1: ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายพลาสติกวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่บนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเช้า
0: อ
2: ๋
0: อเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ย
2: ใช่
0: ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: ก็มาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
0: อืม

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอดซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

ดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: อย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ

0: ่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังได
0: ้ได
2: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
0: เรื่องจริง
2: ปีนึงเสกได้อะไร
0: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
2: อ้าววิเคครับ
0: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
2: อ้าวจะนับเป็นวัน
0: เหรอเดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
2: โอ้
0: สามถึงห้าพัน
2: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
0: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
2: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
0: จริง
2: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
0: ่ได
2: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
0: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
2: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูไว้แก่ชุดนิดนึง
0: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
2: เดี๋ยวให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
0: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
2: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
0: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
2: ไปบ้านญาติก่อน
0: แล้วเห็นเขาทํา
2: คือญาติทําอยู่แล้วที่ไหน
0: ที่ลมสัก
2: ลมสัก
0: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอําเภอนึง
2: อําเภอลมสัก
0: ใช
2: ่แล้วเขาทําเยอะมั้ย
0: เขาทําไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านมาบ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
2: เฮ้ย
0: แล้วก็เลยถามว่าเขาทําอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทําการเกษตรอ่ะไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
2: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการ
0: เงินใช่
2: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
0: อยากได้เหมือนเขา
2: แล้วก็
0: ได
2: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
2: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
0: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
2: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช
2: ่อ๋อ
0: บ้านเราเป็นเกษตรกร
2: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
0: พี่ลี
2: ตัวพี่ลี
0: มีค่ะ
2: ทำอะไร
0: ปลูกดอกไม้
2: ปล
0: ูกดาวเรือง
2: ดอกดาวเรือง
0: ค่ะ
2: แล้วดาวเรืองดีไหม
0: ดี
2: ก็ดีอ
0: ่ะก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
2: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
0: ค่ะ
2: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
0: สี่ปี
2: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
0: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
2: ้หน่อไม้ฝรั่ง
0: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
2: เอ้า
0: เรียนรู้เอง
2: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
0: ไม่ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
2: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
0: สำเร็จเลย
2: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
2: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
0: ้ค่ะ
2: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
0: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
2: ้ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
0: ให้มันจริงเถอะนะ
2: ได้ไหมล่ะได้ไหม
0: ได้ค่ะได้
2: ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยมันปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
3: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชม

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาคือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่างนี้
2: ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี้
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงเนี่ยเราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่นึงในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: เอ้าหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให้
2: ต้นหน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะ
1: อันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช
1: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกร
1: นี่ไงปั๊ด
2: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสก
2: เป
1: ็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอโบ
2: เ
1: อโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อน
2: รอก่อน
1: อย่างนี้รอก่อนอ๋อ

0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
0: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
0: บ้าน
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
0: โตน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: น่าใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้3เดือน
1: ค่ะ3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
0: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเค้าเลย
0: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเค้าถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
0: 6เดือน
1: able
0: 6เดือน
1: able มาตอน6เดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะน
0: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได้
1: การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
0: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย อันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
0: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอร้อยโลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
0: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
0: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
0: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
0: ใช่หิมะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
0: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
0: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
0: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
0: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
0: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
0: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
2: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
0: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
0: ค่ะ
1: ตัดทำไม
0: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยมันกินไม่ได้
1: อันนี้กินไม่ได้เหรอ
0: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
0: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
0: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
0: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งน
0: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
0: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
1: ทันสมัยแล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
0: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
0: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
0: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
0: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้

0: ไซส์นี้แต่อันนี
1: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปกิน
1: ไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบ

0: ถ้า A ขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมาก A เขียว A ขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
0: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารแอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
0: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
3: อันนี้เล็กนะ
0: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
3: เพราะมันไม่ได้ล่ะค
0: ่
3: ะ
0: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
0: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
3: อันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
0: นี่ต้อง
3: เอ
0: า
3: ของนี้ได
0: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
3: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
3: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
0: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
3: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
3: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
4: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะ

0: ทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
1: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
0: เข้าใจแล้ว
1: คือกำจัดวัชพืชอะไร
0: คือช่วงแรกอ่ะมันแค่โตเป็นต้นเล็ก
1: ๆ
0: ก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
1: ปลูกได้เป็นไร่2ไร่เลย
0: อ๋อปลูกต้นกล้า1ไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
1: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
0: ่โอ้แต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามาตอนหนึ่งไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
1: ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
0: 5-6,000 ต่อไร
1: ่ค่ะ
0: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
1: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
0: ปลูกต้นกล้า3เดือน
1: ค่ะ
0: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
1: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
0: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
1: คุ้ม
0: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่มั้ย
1: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝน
1: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นตายไปเลย
0: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำ
1: ใช้ยาฉีด
0: ต้องใช้ยาฉีด
1: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5 ไร่
0: เราใช้คนงาน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
0: 5ไร่
1: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
0: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้กี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
1: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
0: อ
1: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
0: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมมานี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
1: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
0: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าถึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือยัง
1: ไม่กันมันล้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: กันมันล้มกันลมพัด
0: เพราะที่นี่เราลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
1: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
0: บอกอ๋อต้นเขานิ่งๆ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว้
1: ใช
0: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีตั้งแต่แรกเลย
1: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
0: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
1: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
0: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้ามันสิ
1: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่

0: เสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีจะแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: ม
1: ี
0: ค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: อ๋อ
0: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
0: ก็จะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนเขาจะส่งที่ไหนแต่
1: ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากันเราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2 ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: แล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลย
2: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตด้วย
0: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่าค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2 เดือน
1: 2 เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3 เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมันถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไมข้าง
0: หลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ
1: ่อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ทดลองปลูกก่อน
0: ก็ลองปลูกกับ2 ไร่
1: หวานมันตรงนี้ดู2 ไร่
0: 2 ไร่
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2 ไร่นะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้เราจะคำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาและยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับ ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA B C แต่ที่มันได้
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A B O ก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่เลยเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องงานคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพียงถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่ง

0: มากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือยาก
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบเก็บของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
2: ้ไม่ค่ะทุกที
1: ่ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
2: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
2: ตัวเลข
1: ได้เงิน
2: ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
2: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
1: อ๋ออันนี้เขาแยกผลผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 48 เอขาว 1.7
2: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
2: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
2: ทุกวัน
1: แล้วช่วงนี
2: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
2: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้เอาอันนั้นมาอันนั้นมาเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
2: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
2: ได้ไม่ได้
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
3: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตร

านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรกันเด็กคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ logic school นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

างยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมี

ปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนัก
เย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้แล้วก็แปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: ม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่ม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจน
0: แรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: าจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
1: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณไม่ต้องใช้สาร
2: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำบ่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปในวันข้างหน้า

0: Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: องแค่นี้ก็ได้สครับมะลิแห้งแล้วนะคะนอกจากจะผัดเชลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ Forever อย่าง
1: ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
0: คนเรามาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยเราต้องมาจากศาสตร์จีนเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชีในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
0: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นเกลือ
1: ใช่ไหมเนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได
0: ้ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ

0: นี่แหละค่ะผลึกหินเกลือ
1: จริงๆมันคือผลึกหินเกลือ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือ
0: เกลือตัวเนี้ยมันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้น
1: อ
0: ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว้จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
1: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
0: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
1: เยอะมากงั้นต้องให้เล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
0: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
1: ้
0: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเราเคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
0: ไฟช็อต
1: อันนี้เรียกว่า
0: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยาก
1: ๆ
0: หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิน

0: มุมนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที
0: ่ยังไงต่อฮะ
1: ก็คือ
0: เครื่องอันนี้
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่า

0: มือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
1: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
0: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
1: ่ะออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: ครับผม
0: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
1: ่
0: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
1: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
1: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
1: ลักษณะเป็นงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวคร
1: ับ ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกกันว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่เกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันเนี้ยจากเขียวเนี่ยกระโดดไปเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: I have a Thai. I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งไทย I have a จีน I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งจีน
1: แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
2: ใช่แล้ว
1: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
2: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
1: ก็ต้องมีไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
2: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันเล็กสักเล็กหน่อยแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
1: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
2: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
1: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมาแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
2: ให้กรอบๆก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
1: ทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
2: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
1: เอาได้
2: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
1: เชิญจ้ะ
2: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
1: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่ซอสพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
2: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ
1: ต

0: ค่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช
0: ่คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกลียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะ
0: ค่ะ
1: มาผมช่วย
0: ค่ะ
1: แล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อย

0: แล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือกค่ะ
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ปลากุ้งแล้วนะฮะ
0: ห
1: น้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลย

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดรสหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วน็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: แม่เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูแล้วซีรีส์แล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ปงสัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งนึงในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: ม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินวัน
1: แคนาเดียนเดลนะโอเค
2: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกของเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สามปีในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าอันนี้แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่าช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต1ดอลลาร์ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า Children's Miracle Network นะคะ Donate 50 เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเขียนแน่ๆ1ดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอเอ๊ะไม่เคยใช้ครั้งแรกกลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล

0: แพ็คอะนี่ยกกันมาแพ็คนี่คือของจำเป็นมากนี่ไหมเจ้าของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์คือเท่าไหร่
1: ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอ่ะอย่างเช่นสมมติอันนี้ยูนิตไพรเป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบัญญัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับ
2: บ๊ายบาย
0: นี่ไปพร้อมเราเลยเฮ้ยเจ๋งมากเคยเห็นรถเข็นดูสิเราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะมี

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากแล้วมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองคิโลน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการณ์แล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะจะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบตอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมอร่อยแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกลๆแบบนี้

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพทถึงคิโลนาเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลนาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: รุปเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดีเอียงดีเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่า road salt โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณ road salt ที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ล้นมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบฟึบฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายเนี่ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้เออเจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แพทว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

ง32แล้วโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือ day time ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7โมงตกประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ทามยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเรามาสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

หินแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีเออฝนผสมหิมะผสมหมอก T in 1สะใจไปเลย

จอแล้วจุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่า Roger Pass อยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันเนี้ยแพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นแนลพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ.1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม
0: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge เราก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?

0: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake.
1: Uh-huh.
0: The far side.
1: Yes.
0: That way.
1: พัดรู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้พัดเลือกพัดเลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวังๆดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
2: There's a ski trail there
1: Don't
2: walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lakeเป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกยันมิถุนาดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็ สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำมันยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people? Can you?
4: Yeah. It's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right.
3: Yeah.
4: Okay. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
4: Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยมาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุก

0: กิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses.
2: I have four.
0: Wow. Why glasses?
3: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
3: It's helpful.
0: Yeah.
3: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's fun.
0: Okay, what did you bring today?
4: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
4: Pots, globes, fluffy.
0: Wow. You have two of them.
4: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
5: A little glass.
4: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
6: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
6: But we're going to go inside and see how it is.
4: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
6: It's better than
4: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Sweep, can help the city in terms of environment?
2: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if you want to reuse more, and reuse is, such a great way to help the environment, and it's just a great way to help the New York City environment by reducing waste.
0: And stop that, production, right?
2: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกัน

0: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
1: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
2: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
1: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
0: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: หือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูป

แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-17 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับ
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือนึง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: มีภรรยาไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เยอะเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า

0: ใช่คร
1: ับ มันก็คือการบอกอุ๊ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
0: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
0: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
0: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากลงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
0: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
0: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
0: เราก็จะใช้ PU foam ครับ
1: เ
0: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
0: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
0: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
0: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
0: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
0: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
0: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
2: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
0: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
0: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
0: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
0: บึ๊บเลย
1: อ๋อต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
0: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
0: ับ ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
0: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
0: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
0: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
0: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: ไป
0: คุณชวนปูสุดเลยคุณชวนเอาให้สุดเลยนั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็ผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่
0: มาแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงอย่างนี้เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้วเฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงอู้เอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้วฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์

0: เออกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
1: ก็ใช่
0: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: เปลือง
0: ป่องเปลือง
1: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่
1: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: ซุดอีกคร
1: ับ มันก็จะแตกแคลนนนนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
2: เพราะยังไง
1: มันก็ซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีข้อดี
0: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆอ่ะใช่มีโหลด
0: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่เบา
0: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
0: เป็นงานซ่อมแซม
1: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
2: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ต
2: ั
3: ว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่อ่ะน่าปอกสองร้อยกว่าแต่เอาความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: อ๋อเหรอครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
1: ัน
0: จ
1: ะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
0: โ
1: อ้เออหลังจากนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจะความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: อ่ะก็ใช่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
0: ค
1: ือ ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันเนี้ยมารินเอาเนี้ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
2: ้
0: จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
1: ับอังกฤษกันทำงาน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆ บ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบ

0: ดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดนะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออเออเออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียว
1: นิดเดียวจริง
0: สี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราเป็นชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เม็ดกับโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ออ
1: ขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: นี่
1: ย
0: ิ่
1: ง
0: อันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: เออบึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่า มีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่

0: ับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอุ๊ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ประหยัดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาที่เวลาผ่าน

0: เนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
3: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
2: ้ายไม่ชายเป็น
0: ที
2: ่
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายพลาสติกวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยว่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูให้ผม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ TV

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดิน

นอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูไว้แก่ชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนประจำฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างเงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี่
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านมาบ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได้
1: เลยขอ

0: เขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ไ
0: หมก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
0: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
0: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: พี่ลีตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้ปลูกดาวเรือง
0: ค่ะแล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็ได้ผลด้วย
1: ค่ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสัก
1: 4 ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทําเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ทําให
1: ้ไม่ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได้
0: ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้อ่าไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆครับเนี่ยมันปลูกอย่างนั้นฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินนี่ก็หน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: ค่ะไม่เกินนี้

0: ไร่หนึ่งนี่เราลงกี่ต้นนะ
1: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
0: 5,000 ต้น
1: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
2: 5,000 ต้นนี่ลง2ขีดได้ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
0: พอลงแบบนี้แล้ว
1: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
2: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
1: ค่ะไม่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
2: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
1: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
2: ้
1: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี
2: ้อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
1: ค่ะ
2: คร
1: ับเลย
3: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเงาใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
2: เอ้าหูพี
1: ่เราต้องแกล้งทำหัก
2: ใน
1: ต้น
2: ห
1: น่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
2: ันนี้สวมหมวก
1: เพื่อกันมัน
2: บาน
1: ใช
2: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
1: ใช
2: ่อืมเห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
1: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
2: อันนี้ไม่มีอนาคต
1: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
2: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ
0: บีมปัดสวยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
1: เนาะเหมือนพิธีกรไป
2: นี่ไงปัด
1: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
2: เดี๋ยวมันเสกเป็น
1: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
0: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
1: ้หมายถึง
0: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
1: ได้เก็บทุกวันนะคะ
2: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
1: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
2: ้
1: ว
2: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: เอโบเอโบ
2: อ
1: ๋
2: อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
1: พรุ่งนี้สามารถเก็บได้
2: เก็บได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
2: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนกลางคืน
1: เพราะ
2: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
1: บ้านเขา
2: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
1: โตน่าจะใช่เนาะ
2: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1: ้3เดือนค่ะ
2: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋ออันนี้คือต้นเขาเลย
1: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
2: ไซส์นี
1: ้
2: ค่ะไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
1: 6เดือน
2: เอโบ
1: 6เดือน
2: เอโบมาตอน6เดือน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะน
1: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
2: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีหรือไม่ฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
2: อ
1: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
2: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
2: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
2: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
1: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
2: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
1: ใช่หิมะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
1: ใช่
2: ช่วงนั้นหนึ่งแพง
1: แพง
2: แต่ว่า

0: พอเราหน้าร้อนร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
1: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
0: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
1: ของเราก็ถูกลง
0: แต่ผลผลิตเราดีมาก
1: เยอะ
0: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
1: วันเป็น100กิโล
0: โอ้โหเพราะมันได้โบเอเอโบหมดเลยได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
2: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
0: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
1: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
0: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
1: ค่ะ
0: ตัดทำไม
1: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยเพราะมันกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้กินไม่ได้เหรอ
1: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
1: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
1: ค่ะ
0: ปั๊บแล้วตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
1: ประเทศลาวนี่แหละ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งน
1: ะ
0: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่
1: ะ
0: เอาไม้วัด25เซนทําขอบ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
0: ทําสมัยก็ใช้มีดตัดแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
1: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี่
1: ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
1: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
0: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
1: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
1: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
0: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
1: ใช
0: ่เอเขียว
1: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
1: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่พวกสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารแอสปาร์จิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
1: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
0: อันนี้เล็กนะ
1: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
0: เพราะมันไม่ได้ราคา
1: ใช่
0: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
1: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกัน
0: พอเริ่ม
1: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตก

0: ออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละ
2: อันนี้ต้องเอาออกมาเลย
0: อันนี้
2: ต้องออกได้
0: ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
2: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
2: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
0: น้อยโบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
2: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
3: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินซูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำใหท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทําแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือน

0: แล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
1: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
0: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
1: คุ้ม
0: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
1: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝน
1: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
0: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำ
1: ใช้ยาฉีด
0: ใช้ยาฉีด
1: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5 ไร่
0: เราใช้คนงาน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5 คนถอน
0: 5 ไร่
1: 3 โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
0: 9 โมงเช้าหรือว่า3 โมงเช้าก็เลิกถอนตั้งแต่กี่โมง
1: 6 โมงเช้า
0: 6 โมงเช้าก็ใช้เวลา3 ชั่วโมงแล้ว5 คนนั้นไปทำอะไรต่อ
1: 5 คนไปทำอะไรต่อ2 คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน อีก2 คนหรือ3 คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
0: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
1: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
0: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กัน2ฝั่งไม่ให้ตีกันหรือยัง
1: ไม่กันมันล้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: กันมันล้มกันลมพัด
0: เพราะที่นี่เราลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
1: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
0: ต้นเขานิ่งๆ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว้
1: ใช
0: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
1: หนีบตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
0: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
1: ใช่อ๋อ
0: เพราะการหนีบแบบนี้โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
1: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
0: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องจ้องหน้า
1: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
0: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
1: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
0: หมอโทรปรึกษาได
1: ้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: อ๋อ
1: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
0: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
1: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
0: ให้เราช่วยหาตลาดให
1: ้เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: หักนิดหน่อย
1: ไม่หัก
0: เฮ้ย hey.
1: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมุติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
0: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
1: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เราก็ได
1: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
0: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
1: เท่ากัน
0: เราจะให้เขาเท่ากัน
1: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
0: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
1: เดือนนึงใช้2 ครั้ง
0: 2 ครั้ง
1: 2 ครั้ง
0: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
1: ให้พร้อมกันผสมกัน
0: ผสมกันแล้วก็หวานเลยหวานเลย
2: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
0: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
1: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
0: โคนเน่า
1: ค่ะ
0: ต้องทิ้งไหม
1: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
0: รักษาเขาเฉย
1: ๆค่ะรักษา
0: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
1: ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
1: ใช่
0: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
1: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
0: เหมือนคนไข้
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
1: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
0: ทำไม
1: มันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
0: อ๋อแดดมันไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
0: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
0: ทดลองปลูกก่อน
1: ก็ลองปลูกกับ2ไร
0: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร่
0: เจ๊งมั้ย
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
0: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกก่อน2ไร่นะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
0: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ําม
1: ันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
0: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
0: เจ๊งไหม
1: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
0: ้ไม่ใช่คำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาและยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: ือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่ง Evo ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนของขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะ Evo A B C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เรา

0: คิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกินเอโบก็ได้
1: ใช่รสชาติเหมือนกัน
2: รสชาติเหมือนกัน
0: แล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
1: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
0: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
1: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
0: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
1: ติดต่อเขา
0: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
1: ดูในเน็ต
0: คลิกในเน็ตดูเลย
1: ค่ะ
0: พิมพ์คำว่าอะไร
1: สุชีรา
0: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
1: ใช่
0: ส่งออก
1: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
0: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
1: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
1: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
0: นั่นไง
1: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
0: อ๋อบริษัทเดียวกัน
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋ออีก
1: คนละบริษัทค่ะคนละบริษัท
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
0: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
1: ไม่พอค่ะ
0: ยังได้อีกเยอะเลย
1: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
0: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
1: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
0: เราจะขยายเพิ่ม
1: ค่ะ
0: จากตอนนี้5ไร
1: ่ค่ะ
0: เพิ่มเป็น
1: อีกสัก3ละกัน
0: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
0: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
1: มีไปไต้หวัน
0: ไต้หวันให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
1: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
0: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
1: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
0: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
1: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
0: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว
1: ้
0: มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู่
1: ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจาก

0: ในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
0: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยอ่ะคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
1: อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่มั้ย A เขียว48 A ขาว 1.7
0: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
0: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
0: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอาอันนั้นมาอันนั้นมาวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
0: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
0: ได้เลย
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่ว

พี่ไนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่ศาลายาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาฏซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทำการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทำการของศูนย์กิเลนครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าจิตซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตัวเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสติมูเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นคันก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสำคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตร

0: แล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกๆครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่จะเราจะเรียกกันว่าวิทแวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงและก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แลบเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทริปครับอย่างเช่นฟิลทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทริปนิเวศวิทยาครับฟิลทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร ES นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนราย

การการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Phuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Phuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพูดตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกไม่เรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและสองอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำนะ
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 90% นะพอขยะมาเนี่ยไอ้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
0: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้อนไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอีมบอลไปทิ้งจุ่มวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยว
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เสร็จขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำเอ็มน้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนเกาะพิทักษ์พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนเกาะพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมม

0: โคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
1: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดอ่ะมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
2: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
3: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
2: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
2: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
5: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาไม่มีใครกิน
4: ป้าภูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
4: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮม
2: ยามค่ำคืน
6: ทีนี้เรามาตกปลูกกล้วย
7: ครับผม
6: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทกาไม่ต้องโยนไปไกล
7: เฮ้ย
2: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
1: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
4: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
4: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได
2: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
1: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
4: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
1: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
2: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
3: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
1: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
3: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
7: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
3: 40% เราแบ่งเนี่ย1

0: สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
1: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
0: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
2: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
0: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

วัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1เนี่ยจะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องปี1เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่นี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม้ว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสมิวสิกและดราม่า1ในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือแฟนแทสมิวสิกครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆนักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม.5ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นคอนเวทีการกุศลที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนนึงเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมากปี1จะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี RA PC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองที่ประจำวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณนี้ครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่จะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาคอรัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยคือชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกับสื่อเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับวิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับก่อนที่เราจะจบ extern หรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่บ้างนะครับแล้วแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้
ให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือน progression ทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม.6เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วและปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่อง feedback ครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละ lecture ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียน lecture ตอน 8:00 นปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอร์ตอน 7:00 นเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ 6:15 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ 4:00 นเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 20:00 นเลยนะปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาศแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาศส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่า elective คือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพญาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Inc นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์บ่ายของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour ครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพญาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จักรีนฤบดินทร์ดีมากไปอยู่มาแล้วครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเป็นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียนะครับเป็นที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียแล้วก็ต้องมีการรับเอียจริงๆอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่าโรงจืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัยลดเค็มลงครึ่งนึงรวมถึงการจำกัดเครื่องปรุงด้วยครับที่รามาพญาไทนะครับจะมีอาคารหนึ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตึกแระถามว่าทำไมจะต้องเรียกให้มันสั้นๆเพราะชื่อจริงๆเนี่ยคืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกกันว่าตึกแระแระดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียนเอ็กเทิร์นนะครับหรือว่าปี6เนี่ย6เดือนนะครับเราจะเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เดือนเราจะเรียนที่โรงพยาบาลสมทบก็คือเราจะได้ประสบการณ์เยอะได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์ร่วมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าวหลายสีค่ะใช้สีจากธรรมชาตินะคะชอบสีไหนเลือกได้เลยนะคะ
0: ใช่มาเร็วครับมาเลยราคากันเองครับ yes ขายได้หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อย
2: อยู่ตรงไหนอะคะ
3: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
3: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เอ้ย
0: ไม่ใช่
3: มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โอ้มีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
4: ใช่
3: มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะ power หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
3: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลง
3: นะให้พี่เขาพาไป
4: โอเคเบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจ

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: แถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
3: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ให้เราให้เรา
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
4: ต้นนี้
2: ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นเล็กแค่นี้เหรอ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
2: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
2: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
4: นี่ค่ะ
2: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
4: ได้ค่ะ
3: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิน
4: นะว่าเหรอพี่คะ
6: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
7: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาดค่ะ
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
6: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
2: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
3: หาได้ที่ไหนอะ
2: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
7: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
3: เย
2: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะเอาดินใส่เยอะเลย
4: แหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
2: เหนื่อย
4: เหือแตกจุด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
4: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่
3: อะไรเนี่ย
4: เหมือนยังไงอะคะ
2: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
4: โอ้ได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
4: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
3: ใช่
4: เป็นใบไม้แบบนี้
3: นี่เหรอเก่งปะ
2: นี่แบบซื
6: ้อแม่ดู
7: ไม่ต้องขยับมา
2: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
6: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
2: ชอบน้ำชอบน้ำได้
6: อ๋อชอบ
2: หน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้ง

0: นี่จะตายเลยบางต้น
1: ใช
0: ่ใช่
2: เสียดาย
0: ไปดูใบหม่าน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
1: ได้
3: ไปไปดู
2: ไหนเอ้ย
0: แบบนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
1: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึง
2: แบบนี้ได้ไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่ได้ไหม
5: ย
0: ัง
5: มีผลอยู่
1: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ได้ค่ะ
2: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
1: โอเค
0: เก็บเลยนี่ใบแก่ๆนี
1: ่สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
0: เก็บเชื้อเขา
1: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
0: เก็บไว้ได้ครับ
2: ได้เหรอ
0: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
1: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
4: เอ๊ะไม่เก็บไปเก็บ
1: โอเค
5: เก็บไปที
1: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
0: ได้ครับ
1: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
0: นี่นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
1: อันนี้น่าจะได
0: ้ได้ครับได้ได
2: ้เนาะเล็กแล้วเขียวเขียวก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
0: เยอะว่าให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มีอีก
0: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
0: มี
2: โอ้บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย
1: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
2: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
6: กินข้าวลูกกิน
2: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
0: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
2: เผ็ด
0: อ่ะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
7: อร่อยแล้วเนี่ย
2: จะลองชิมดูนะคะ
6: มันเผ็ดนิดน
0: ึ
6: ง
0: ใช่ไหมอะไร
6: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงนะ
1: ฮะเผ็ด
2: กดกันครับ
1: อันนี้อันนี้เหรอ
7: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
0: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
0: ้ไม่เก่งอ่ะ
1: นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
2: พี่ไม่ชอบ
1: เร็วๆ
2: จิ้มไปไหนนี่คะ
6: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได้
1: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
2: ่ผมมากพี่เฟย์
6: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
0: เผ็ด
6: จ้า
7: ขอบคุณค่ะ
1: กินแตงโบจิ้มรับไหมแตงโมจริงๆขอหน่อยชิ้นนึง
2: ขายเผ็ดยังไม่เสร็
1: จพี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
0: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
0: จะมีชุบแป้งทอดม
1: ี
0: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหม่าน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหม่าน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ตัวนี้ใบหม่าน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆแล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
1: ไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
1: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
1: ่ขยี้เละเลยนะ
2: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
1: ว้ายเละ
2: จ๋าหนูลองขยี้หน่อย
0: อ่ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: เลยขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
1: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดู
2: อ้าวไหนวุ้นอ่ะ

0: ซักผ้า
1: อืมเหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมาเอามือมาน
3: ี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
3: เฮ้ยมันจะเป็นแบบน
2: ี้ปล่อยนั้นก่อน
3: โอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
0: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
3: ่
2: มันปังโอ้ยมันเหนียวอ่ะ
1: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
0: ่
1: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
1: อืมตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยไม่ได้วุ้นแล้ววุ้นแล
1: ้ววุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าเออทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็เอามาขยี้ไงขยี้แล้วก็ใส่
2: ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
1: ใช่แม่นั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
1: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขยี้เหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
0: เอาวุ้นพีไป
2: ได้พอได้แล้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
1: งั้นพี่
2: หมาน้อย
1: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
1: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
1: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
2: ทดลองให้ดู
1: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
1: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
1: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
1: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
1: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
1: นมสด
3: นมสดหอม
2: เ
1: ม
2: ฆ
1: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
1: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
2: ค่ะ
1: ลองทำดู
0: เว้ย
1: สั้น
0: คลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
1: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีผล
1: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
2: เรายังไม่ได
1: ้ไปขออ
2: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
1: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
0: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
3: เหนียวขึ้นค่ะดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
1: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
2: อ๋อก็เหมือนกับที่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
1: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
0: มีประโยชน
2: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
1: กะทิก็ใส่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
1: ขยี้นะไม่ใช่
2: ย
1: ิ่
2: งใส
1: ่
2: ได้ไหมคะ
4: ได้เหรอ
1: แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
0: วายเหนียว
2: มันไปมือเลย
0: ก็บีบปูด
3: ของวุ้นก็จะออกมา
1: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
2: ่ยังไม่ออกยังไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: ยังไม่ออกเลยสักนิด
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: ยัง
1: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
1: ใช่หอมไหมล่ะ
0: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: เพราะว่าอยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กินต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
0: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่

0: ได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
1: หอม
2: ค่ะข้นมากสดมากใส
0: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายนะ
3: เอาเลย
2: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
3: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ของเราของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
0: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
2: ใช่ผสมมันจะได
0: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
2: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
3: โอ้ยผม
2: มัน
3: กินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมรสหวาน
2: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและเรา
0: จะ
2: กินเหมือนใส่มาเลย
0: กินจริง
2: ๆเทเลย
3: จริงเหมือน
2: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
0: เดี๋ยวมือลื่น
2: นะนั่นแหละ
0: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
2: โอเคแล้วคันอัน
0: มือลื่นมากพี่จ๋าแล้วมือหนูเนอะใบไม้เราจะลงไหมอ่ะ
2: ลง
4: ส้มเงินเป็นไง
2: อ่ะ
0: พี่จ๋าจะ
4: ส้มเงินเป็นไง
2: อ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ค่ะพอแล้วงั้นทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
2: พอแล้วพอแล
3: ้วพวกมันก็จะหลุดออกไป
0: ได้แล้วค่ะ
2: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
0: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
2: โอ้โห
0: ได้เยอะมาก
3: หุ่นแรงเยอะมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยนิดนึง
3: ได้นิดนึงหัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
2: ตักใส่เลย
0: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
3: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
2: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล
0: ้
2: วใส่ตัวนี้มา
0: หรือเราเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
2: ใช่
0: แล้วเอาอันนี้มากด
2: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
0: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
2: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
0: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอาการร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลยปิ๊บปีดีเทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ยแล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
2: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
0: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
3: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
0: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่เทแล้ว
2: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
0: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
2: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
0: อ๋อ
2: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
3: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
0: ใช่ค่ะ power ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
3: นั่นไงเล็กๆ
0: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้ power ก็กิน
3: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
2: ้
3: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
0: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
5: ขอพี่เขาปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
3: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
2: ใช่
3: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
2: ตากันนี้ใส่มา
0: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
3: ว้าย
2: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
0: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: แห้งแล้วแห้งแล้ว
2: กินได้แล้วกินได้แล้ว
3: นี่อันนี้แห้งแล้ว
0: อุ้ยพี่เฟย์เร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
3: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
0: ถือว่ามีประโยชน์
3: กว่าน้องป้าลองชิมดู
0: น้ำ

0: แหมเล่นมุกมีคนรับมุกนี่แหละดีเราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเอ้ยเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
0: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วน
2: ๆดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
3: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแ

0: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
2: ส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อย
2: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิ้ลด้วย
1: เยี่ยม
2: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เปย์ขอชิมหมาน้อยพูดเลย
2: แหนพี่เปย์ตลอด
1: มันเป็นเยลลี
2: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศครีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่ามันจะหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เน
2: า
1: ะ
2: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
0: ใช่แล้วปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
3: มันแข็งมาก
0: หมาน้อยครับชิมดู
1: นี่ควาย
2: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศครีม
1: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
0: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
1: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
1: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
2: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
0: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหมาน้อย
1: คนนี่มันดำมันจะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ

ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

เปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีมังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้า

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุเกสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่ากับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่า

0: ลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเกาะภูเก็ตเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกระดอน
2: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
0: เจนที่5
2: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
0: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
2: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
0: ครับ
2: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
1: ครับ
2: จบ
1: หมดไป
2: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะนี่คือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
1: ส
2: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
0: ็
2: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมมาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
1: ังไงครับ
2: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความ
2: ปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
2: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
0: เรียนรู้ไปด้วย
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัล
0: ไปเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกระดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกระดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเกินไปเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเตรียมไว้เลย
2: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกัน

0: ครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับ
2: หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูทีคโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โห
3: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์

ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 예.
1: 아이고 마우스 일로.
2: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เองมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเองไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับจะเรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้า

ช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือหนึ่งไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบสองกดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่สองหายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวางเท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆคลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกราน

โค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้ละเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกรงท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับหลังยืดหัวไหล่

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับจริงเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้ง

ี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงไหมครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลงสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับสองมือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่สองยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนี้มาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกเราค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆไ

เป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยโอเคครับดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ปลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับโอเคสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการ

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่

0: ืออะไรหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV

0: ินายนี่รู้ทันอีกแล้ว
1: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
0: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
2: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
3: จริงด้วย
4: ลาลาตามา
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
1: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
0: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
5: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
5: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
0: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดัง

0: ากอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอน

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI EG แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่าง

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตีเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้สูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนียนเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับHow to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายหนึ่งไปใช่ไหมคะเราก็ได้มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำคู่มือกันนั่นเองใช่ไหมคะคู่มือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของเรากันนั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรื่องในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย2ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ค่ะถัดมานะคะในข้อที่2ก็คือนักเรียนวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนเองตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือบรรทัดฐานสังคมค่ะถัดมาค่ะในข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่3ก็คือ

0: เรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนอ่ะชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการทำอะไรลงไปกันบ้างทำอะไรไปคะเราได้มีการกำหนดปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็วิเคราะห์ถึงอะไรเราได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหากันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางก็ได้ลงมือทำกันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเราก็ได้มีการกำหนดปัญหาของตัวเราเองนะคะประมาณ5ประเด็นด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นๆนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยการที่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั้นนะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่2ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนยังเก็บใบงานที่2ไว้อยู่ใช่ไหมคะใบงานต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมีการใช้อย่างต่อเนื่องกันนั่นเองนะคะเราจะไปจัดทำเป็นคู่มือด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำคู่มือด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูได้ให้นักเรียนทำการกำหนดเกี่ยวกับปัญหาของตนเองอย่างน้อยคนละ5ข้อนั่นเองซึ่งปัญหาของแต่ละคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนั่นเองและเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็ได้ให้นักเรียนทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ยังจำกันได้อยู่ใช่หรือไม่เอ่ยค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะนักเรียนตั้งเป้าหมายว่าเราจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเราเองอย่างไรหรือทำการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราอย่างไรนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนที่เราได้มีการเรียนรู้กันมาตั้งแต่บทเรียนแรกๆเลยนะคะนักเรียนตั้งแต่ในเรื่องของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะและบรรทัดฐานกติกาสังคมเพื่อทำการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะทำการกำหนดแนวทางหรือว่าทำการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหาหรือสาเหตุที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วอย่างไรเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
1: ค
0: ่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นค่ะทำการสืบค้นและก็ค้นหาข้อมูลหลักธรรมหรือว่าคุณธรรมและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมายที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นร่วมการสืบค้นข้อมูลแล้วก็สรุปนะคะเป็นข้อมูลของตัวเราเองนะคะร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะระดมความคิดว่าเราได้มีการเรียนในเรื่องของหลักคำสอนอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะกำหนดหัวข้อให้นักเรียนทำการสืบค้นดังต่อไปนี้เลยนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือหัวข้อที่นักเรียนจะต้องทำการสืบค้นนะคะร่วมกันสรุปเป็นประเด็นสำคัญให้เราทำความเข้าใจกับตัวเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4นั่นเองจำได้หรือไม่เอ่ยว่าหลักอริยสัจ4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะถูกต้องนะคะทุกสมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการสรุปประเด็นสำคัญนะคะว่ามีหลักคำสอนเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะทำการสรุปเป็นองค์ความรู้ของเราเองนะคะทำลงในสมุดนะคะนักเรียนทุกคนต้องทำนะคะแล้วก็คุณครูอนุญาตให้นักเรียนสามารถระดมความคิดช่วยเหลือกันได้ภายในกลุ่มนั่นเองค่ะถัดมานะคะในประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของหลักคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกามีหลักคุณธรรมใดบ้างจำได้ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนก็สามารถทำการสืบค้นในหนังสือเรียนก็ได้เช่นกันนะคะเป็นการสรุปองค์ความรู้ของเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดประเด็นสำหรับในการที่คุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลไปได้เลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนประเด็นถัดมาก็คือ

0: ในเรื่องของข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกและในเรื่องนันทิวิสาและชาดกนั่นเองค่ะว่ามีในเรื่องของข้อคิดใดที่ได้บ้างนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือในเรื่องของหลักการปฏิบัติตนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายมีในเรื่องอะไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างให้เราปฏิบัติตนไม่ให้ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการร่วมกันสรุปภายในกลุ่มนั่นเองนะคะสรุปเป็นองค์ความรู้ของเราเองเลยเข้าใจไหมเอ่ยค่ะทำลงไปในสมุดนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่พร้อมไหมคะเสียงเบามากพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะจากที่เราได้ร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ทำการสืบค้นข้อมูลสรุปเป็นองค์ความรู้ของเราเองแล้วในประเด็นในข้อที่1กันก่อนคุณครูขอถามว่าจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักอริยสัจ4อริยสัจ4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
1: ท
0: ุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองใช่ไหมคะทุกข์คืออะไรทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะสมุทัยคืออะไรคะ
1: สาเหต
0: ุของทุกข์นั่นเองนิโรธคืออะไรคะความดับทุกข์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายคือมรรคมรรคคืออะไรเอ่ยหนทางหรือแนวทางที่จะดับทุกข์นั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถัดมาประเด็นต่อมาก็คือหลักคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธสาวกเราได้มีการศึกษาเกี่ยวกับใครไปบ้างคะพุทธสาวกผู้ชายมีใครบ้างพระอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมคะมีคุณธรรมอะไรที่ได้จากท่านบ้าง
2: เป็นคน
0: มีเหตุผลใช่ไหมคะอะไรอีกวางตนอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะและใครถัดมาคือพุทธสาวกคนถัดมาคือใครคะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีคุณธรรมอะไรเอ่ยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมรู้จักคบหาบัณฑิตแล้วก็อะไรอีกเอ่ยเคารพพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะถัดมาพุทธสาวิกาฝ่ายผู้หญิงบ้างมีใครบ้างคะพระนางมหาประชาบดีโคตมีใช่ไหมคะค่ะคุณธรรมที่ได้จากท่านมีอะไรคะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมเอ่ยค่ะมีอะไรอีกเอ่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะไรอีกเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมในคุณสมบัติของแม่ที่ดีนั่นเองนะคะถัดมาพุทธสาวิกาคนถัดมาคือใครคะ
1: พระเขม
0: าเทรีคุณธรรมที่ได้จากท่านคือเป็นคนที่มีเหตุมีผลใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีปัญญาเป็นเลิศเลยนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะถัดมาในเรื่องของข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกกันบ้างในเรื่องของสุวรรณหงสชาดกมีข้อคิดอะไรที่ได้จากเรื่องนี้คะไม่ควรโลภมากนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะถัดมาในเรื่องของชาดกเรื่องถัดมาก็คือนันทิวิสาลชาดกในเรื่องข้อคิดอะไรไม่ควรพูดจาที่ไม่ดีต่อผู้อื่นใช่ไหมคะมีอะไรอีกคิดก่อนพูดมีความกตัญญูได้ไหมได้นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาสุดท้ายก็คือหลักการปฏิบัติตนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตรงนี้นักเรียนตอบว่าอย่างไรกัน

0: างสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองว่าอย่างไรกันบ้างคะหลักการที่เราจะปฏิบัติตนไม่ให้กระทำผิดตามกฎหมายมีอะไรบ้างไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีอะไรอีกไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นมีอะไรอีกคะไม่ก่อความวุ่นวายในสังคมมีอะไรอีกคะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายอยู่เสมอนั่นเองใช่ไหมคะมีอะไรอีกหรือไม่เอ่ยมีอะไรอีกไหมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะได้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากหลักธรรมหรือว่าคุณธรรมข้อคิดต่างๆที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองนั้นนะคะก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่คุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้เลยนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละคนนั้นนะคะทำการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับปัญหาก็คือให้สอดคล้องกับปัญหาที่เราได้ตั้งเอาไว้5ประเด็นในใบงานในเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองให้เราทำการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับปัญหาทั้ง5ประเด็นนั้นนะคะและทำการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักธรรมคุณธรรมและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหรือหลักกฎหมายโดยการทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่3นั่นเองจากเรื่องที่เราได้ทำการสรุปองค์ความรู้เมื่อสักครู่นี้เองนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจำปัญหาเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้อยู่ใช่หรือไม่เอ่ยจำได้นะคะค่ะนักเรียนโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้ใบงานกับนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่3ที่คุณครูจะให้นักเรียนทำการลงมือทำไปต่อไปนี้เลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นในข้อที่1กันก่อนนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนระบุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองโดยให้นักเรียนทำการระบุเป้าหมายหรือว่าตั้งเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรหรือว่าแก้ไขปรับปรุงทัศนคติหรือพฤติกรรมของตนเองอย่างไรนั่นเองทำการกำหนดเป้าหมายมาว่าเราจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะถัดมาก็คือให้ในข้อที่2นะคะก็คือให้นักเรียนระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนเองโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมที่เราได้มีการสรุปองค์ความรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: ค่ะลงมือทำลงไปในใบงานที่3ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะขอให้นักเรียนแต่ละคนนั้นลองช่วยยกประเด็นปัญหาให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมว่านักเรียนทำการตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็ใช้หลักพระพุทธศาสนาอย่างไรในการแก้ไขปัญหาหรือว่าใช้หลักทางกฎหมายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาบ้างไหนใครอยากจะยกประเด็นปัญหาให้คุณครูฟังบ้างคะเชิญค่ะเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรามีปัญหาเรื่องอะไรคะ
1: เป้าหมายของผมนะครับก็คือการเก็บเงินซื้อของโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นครับผมจะใช้อริยสัจ4เข้ามาช่วยนะครับก็คือทุกข์ก็คือไม่มีเงินเก็บครับสมุทัยก็คือใช้เงินเยอะเกินไปจนไม่มีเงินเก็บนิโรธก็ใช้เงินโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นครับส่วนมรรคก็คือเก็บเงินวันละนิดครับ
0: ปัญหาของเราอันดับแรกเลยก็คือเก็บเงินยังไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็คือเป้าหมายตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำการเก็บเงินใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ใช้หลักของอริยสัจ4มาช่วยแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคะมีปัญหาในเรื่องของอะไรอีกเชิญค่ะ
2: ในส่วนของปัญหาของหนูนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ได้โฟกัสกับอะไรขนาดนั้นค่ะก็เลยเป้าหมายของหนูเนี่ยเลยเป็นคนที่อยากเป็นคนที่ขยันมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองของหนูนะคะก็จะเป็นการใช้หลักธรรมของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีค่ะในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ค่ะซึ่งหนูก็อาจจะตั้งเป้าหมายขึ้นมาค่ะแล้วก็จะใช้หลักธรรมของพระเขมาเถรีในเรื่องของการมีเหตุผลมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็ในเรื่องของหลักการปฏิบัติทางกฎหมายมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนมีประเด็นปัญหาในเรื่องของอะไรอีกห้องเรียนต้นทางมีไหมคะมีใครอยากจะยกตัวอย่างประเด็นปัญหาของตนเองบ้างมีไม่เอ่ยมีใครอีกไหมเชิญค่ะ
3: ระบุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองตื่นเร็วขึ้นมีเวลาแต่งตัวมากขึ้น
0: ตอนแรกเรามีปัญหาในเรื่องของอะไรก่อนคะนักเรียนเรามีปัญหาเรื่องอะไรปัญหาหนูคืออะไร
3: ตื่นสาย
0: ปัญหาตื่นสายหนูระบุเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรคะ
3: ตื่นเร็วมากขึ้น
0: ตื่นเร็วมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ใช้หลักธรรมอะไรมาใช้แก้ไขปัญหาหรือไม่เอ่ย
3: อริยสัจ4
0: ใช้อริยสัจ4อย่างไรคะ
3: ทุกข์ไม่มีเวลาแต่งตัวมาโรงเรียนสายสมุทัยเล่นโทรศัพท์จนดึกไม่ยอมนอนนิโรธตื่นเร็วขึ้นมีเวลาแต่งตัวมากขึ้นมักปรับเวลานอนไม่ควรเล่นโทรศัพท์จนดึก
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะนักเรียนสำหรับห้องเรียนต้นทางที่ได้นำหลักธรรมนำหลักอริยสัจ4หลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะห้องเรียนปลายทางล่ะคะทำได้เช่นกันใช่ไหมเอ่ยทำได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูมีประเด็นคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนว่าการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราทำการกำหนดเป้าหมายก่อนว่าเราจะจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นมีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
4: ทำให้เราได้รู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็ได้วิเคราะห์ปัญหานั้นๆครับแล้วก็ได้นำปัญหาไปปรับแก้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคนอื่นล่ะคะคิดเห็นว่าอย่างไรกันอีกเชิญค่ะ
5: สำหรับผมนะครับคิดว่าการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะครับก็ทำให้เราได้พิจารณาตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องการอะไรและปัญหาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและเราควรใช้หลักธรรมหรือว่ามาตรฐานของสังคม

0: อะไรในการแก้ไขปัญหาของตนเองครับ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เรากำหนดเป้าหมายในการที่เราจะทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ช่วยทำให้เราวิเคราะห์ถึงปัญหาได้แล้วก็ให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์ตนเองได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการกำหนดเป้าหมายในการที่เราจะแก้ไขปัญหานั่นเองใช่ไหมเอ่ยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เรากำหนดเป้าหมายในการจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจะช่วยทำให้ผู้ที่จัดทำนั้นสามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินการพัฒนาตนเองในด้านที่ต้องการปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องการจัดทำคู่มือ How toชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย3 4 5 6และ7นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมกระดาษ A4 สำหรับทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใบงานของตนเองไว้ให้ดีนะคะและเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะไปใช้ในการจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันนั่นเองนะคะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น
2: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-6 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock SolutionStock Solution Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical Chemical Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile Sterile Sterileแปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะ

0: อยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระ
2: ดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทาง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราดำเนินกิจกรรมมาจนถึงชั่วโมงที่4สำหรับการเรียบเรียงรายงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์ใช่ไหมคะและชั่วโมงที่4นี้นะคะเราจะเป็นการสะท้อนคิดจากการทำงานซึ่งนักเรียนจะได้อะไรจากชั่วโมงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนดูนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้1นักเรียนจะต้องระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงานเขียนเชิงวิชาการได้นั่นหมายความว่าหนูสามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินตนเองได้เลยโดยที่คุณครูจะเป็นเพียงคนที่ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่นักเรียนต้องการ2นักเรียนสะท้อนผลการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้นะคะ3นักเรียนประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดได้และ4คือการใช้ภาษาในการสะท้อนผลด้วยความสุภาพนะคะนี่คือภารกิจที่เด็กๆจะได้ประจำกลุ่มที่นักเรียนรับผิดชอบงานจากนั้นนะคะเราจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางค่ะเอาละค่ะก่อนที่เด็กๆจะลงมือปฏิบัตินั้นเราจะมาสะท้อนคิดร่วมกันทั้งห้องก่อนนะคะโดยอยากจะถามเด็กๆว่าวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าตัวเองได้พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานขึ้นหรือไม่อย่างไรจากหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทั้งระดมความคิดสืบค้นข้อมูลรวมไปถึงเรียบเรียงจนได้รายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้วถูกต้องไหมวันนี้จากรายงานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้รายงานได้ผลิตออกมาเป็นรายงานฉบับกระดาษสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นอยากฟังคำตอบของนักเรียนค่ะมีใครอาสาดีคะประเด็นแรกใครอยากสะท้อนกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ค่ะรู้สึกว่าหนูเนี่ยได้พัฒนาความสามารถในด้านการเขียนรายงานมากขึ้นค่ะซึ่งจะเขียนให้ถูกตามหลักมากขึ้นค่ะไม่ได้อัดใช้คำได้ดีขึ้นค่ะการปรับแก้คำฟุ่มเฟือยออกแล้วก็สามารถเขียนบรรณานุกรมแล้วก็สารบัญได้ตามหลักอย่างถูกต้องค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรและสามารถสัมผัสได้หรือไม่ว่านักเรียนมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างไรบ้างลองสะท้อนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันดูนะคะว่าเรามีสิ่งที่พัฒนาเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรในประเด็นที่2ค่ะครูมีประเด็นมาให้นักเรียนได้สำรวจตนเองทุกคนมองมาที่หน้าจอลองติ๊กในใจสิว่าสิ่งนี้ความสามารถด้านนี้เราพัฒนาขึ้นไหมคะลองดูนะ2ความสามารถในการวางโครงเรื่อง3ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล4ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการใช้โปรแกรมเรื่องของการแก้ปัญหานะคะต่อไปความ